ำสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีล

0: และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้า
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ

0: มนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
1: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
0: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
2: ศูนย์วอลลุ่มเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96-98% จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านบูเกสูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโคงไผ่อำเภอคานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวังปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสาก ากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตัมอันมียาของกองทัพอิหร่านที่ให้คำมั่นว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่ออิสราเอลที่เปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าสามารถสกัดการจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะโจมตีแท่นยิงจรวดดังกล่าวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เขตปกครองตนเองไฮซีในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอทับตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1สำหรับวันนี้แข่งขันในกลุ่มเจ ชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 นและอีกคู่ออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีวันแรกรอบ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมผลล่าสุดขึ้นชกแลกหมัดกับส่วนเจ้านักชกเจ้าถิ่นจีนก่อนครบ3ยกนัทนิชาเฉือนชนะไป3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกคู่ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอลิสมาคาโดโซจากเวเนซุเอลาไม่ไหวไพ่คะแนนไป1-4คะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นักชกไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกอีกในรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศพบกับโมฮัมหมัดอันกาลากี้จากจอร์แดนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาคกรำและศักดิ์ศรีภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาคกรำที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานาประการทำให้ต้องประสบเหตุทุกข์ใจเมื่อรถชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสัญญาณเตือนที่ต้องพึงสังเกตอย่างเช่นเรื่องยางต้องหมั่นสำรวจความสึกหรอเกียร์ต้องคล่องตัวในการขยับพวงมาลัยต้องไม่สั่นหลวมหรือว่าฝืดเกินไปเครื่องยนต์ต้องไม่ร้อนหรือเย็นผิดปกติและเบรกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลาหากพบความผิดปกติในอุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องรีบแก้ไขก่อนใช้งานค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูทอทหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนถ้ำมรกตถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลถ้ำมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติตั้งอยู่บนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังการว่ายน้ำเข้าไปชมถ้ำมรกตจะเริ่มว่ายน้ำจากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้แต่หากระดับน้ำขึ้นสูงก็ต้องจับเชือกแล้วลอยคอในน้ำลอดถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อผ่านพ้นปากถ้ำแล้วภายในจะพบกับหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดราวกับผงแป้งและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันยามที่แสงอาทิตย์ส่องทำมุมพอเหมาะตกกระทบผืนน้ำก็จะสะท้อนแสงเป็นสีเขียวราวกับมรกตเวิ้งถ้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport และเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport ล่าสุดเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทักษะ AI ได้ใบรับรองดิจิทัลบรรจุในแอปไทยดีเพื่อต่อยอดการทำงานคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้อย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
20: สวัสดีครับผมรับฟังทางบ้านครับ
19: ค่ะท่านปลัดคะจากวันเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport กระทรวงดีมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรต่อคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
20: ครับก็ตอนนี้เราหลังจากประมวลความคิดเห็นแล้วนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรารับประมวลความคิดเห็นทั้งหมดมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญาซึ่งเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้แหละครับเริ่มเป็นทางการแล้วเพราะว่าคนที่จะเจรจาเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกคณะกรรมการตรวจรับนั่นต้องเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ที่ทางตัวสตช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
19: ค่ะประหลัดพอจะยกตัวอย่างของการปรับสัญญาสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่เราจะมีการขอให้ทางคู่สัญญาเราปรับเนี่ยเรื่องหลักๆเลยเนี่ยมีเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
20: ก็เรื่องหลักสำคัญสุดนะครับก็คงเรื่องของการที่จะบอกว่ามีการใช้จริงเท่าไหร่เราจะจ่ายตามจริงเท่านั้นนะครับที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูจากสัญญาที่เราได้ลงนามสัญญาซื้อจ้างไปเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วถึงว่าในการจ่ายเงินเนี่ยให้ผูกพันกับผลการดำเนินงานทุกครั้งเราแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น5งวดซึ่งในนั้นทุกครั้งก็จะต้องผูกกับว่าผลการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยผลการดำเนินงานในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปผูกกับการที่มีการใช้งานจริงครับ
19: ก็ใช้งานเท่าไหนแล้วก็จ่ายเท่านั้นถูกต้องไหมคะ
20: ครับถูกต้องครับ
19: ในราคา27บาทอยู่เท่าเดิมไหมคะ
20: เท่าเดิมครับอันนี้มันล็อกอยู่แล้วว่าราคาก็คือ27บาทต่อคนต่อเดือนครับ
19: เรามีการคาดการไว้หรือยังคะว่าการปรับสัญญากันเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะ
20: น่าจะต้องโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะวันเนี่ยเขามีการเชิญทางคู่สัญญามาคุยเป็นทางการนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ2-3วัน16 17 18เลยเนี่ยครับทางกรรมการตรวจรับก็เชิญแล้วก็เดี๋ยวทางพวกผมก็ไปร่วมฟังด้วยนะครับ
19: ค่ะให้ท่านปลัดย้ำอีกครั้งได้ไหมคะกับโครงการนี้ค่ะประโยชน์ที่ประชาชนทั้ง5ล้านคนเนี่ยจะได้รับรวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับด้วยค่ะ
20: อย่างที่เรียนเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทางกระทรวงเองนะครับที่เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขออนุญาตเรียนข้อมูลรายละเอียดอีกนิดนึงเพื่อให้คนได้ความรู้จริงเนี่ยเราจึงมีหลักสูตรในการฝึกอบในการอบรมในระบบเนี่ยฮะเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมเนี่ยก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทหรือใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI ภาษานี้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ได้ออกโดยกระทรวงดีอีอย่างเดียวเป็นการออกใบรับรองโดยกระทรวงดีอีร่วมกับพันธมิตรเช่น Google Microsoft อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่อย่างน้อยได้เข้าไปเรียนรู้ใช้งานเลยเนี่ยก็จะได้ใบประกาศเนี่ยว่าอบรมผ่านกี่คอร์สกี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะติดตัวท่านไปอยู่ในไทย ID เลย อยู่ในบัตรประชาชนท่านสามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรอะไรต่างๆซึ่งอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่าการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการครับ
19: ค่ะแล้วคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะเข้าร่วมอบรมด้วยได้ไหมคะ
20: ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราในกรอบ5ล้านคนนะครับแล้วก็สิทธิ์อันนี้มันถูกมันก็จะไปพันกับการจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดคงต้องขอความนายให้เข้ามาอยู่ใน5ล้านคนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถให้ถ้าอีกหน่อยหลังจากจบโครงการหลักสูตรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเรียนเนี่ยเสียสตางค์ด้วยซ้ำนะครับ
19: ค่ะ
20: แต่ว่าพยายามจะหาเป็นหลักสูตรฟรีให้ซึ่งนั้นวันนี้ก็มีหลายกูรูหลายสถาบันที่มีเปิดให้อบรมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการทั่วไปต้องไปดูกันรายละเอียดว่ามีที่ไหนบ้างครับ
19: ค่ะท่านประหลัดคะใน AI ที่คนไทยทั้ง5ล้านคนจะได้ใช้เนี่ยค่ะมีกี่โมเดลคะท่านประหลัด
20: ณตอนนี้นะครับมี31โมเดล14ค่ายใหญ่ภายใต้14ค่ายใหญ่เนี่ยก็จะมี31โมเดลก็เหมือน31โปรแกรมให้เลือกนะ31โปรแกรมย่อยครับ
19: ค่ะมีจำนวนครั้งในการเจนไหมคะว่าในวันนึงเนี่ยคนที่ผู้มีสิทธิ์ใน5ล้านคนเนี้ยใน1คนสมมุติว่าหนูได้สิทธิ์ด้วยจะสามารถเจน AI ได้วันหนึ่งกี่ครั้งเงี้ยค่ะ
20: อันนี้มันขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นนะครับมันไม่เท่ากันนั่นคือเหตุที่เราไม่ได้ใส่ว่าจะมีโทเค็นอะไรนะมีเครดิตเท่าไหร่ต่อคนแต่ว่าเบสเรายกให้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยใช้สามารถใช้โปรได้เลยแต่ตอนนี้อยู่ๆคนที่เพิ่งเขาใช้ครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มหัดใช้เนี่ยแล้วจะไปโปรเลยเนี่ยมันเริ่มต้นที่โปรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใช้งานให้คุ้มค่าเนี่ยยังไงก็อยากให้ฝึกอบรมตามชั่วโมงที่เราจะมีแจ้งอยู่ในโปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็จะติดตัวเขาเองด้วยคนที่อบรมจะได้ประโยชน์ด้วยตัวเองเลยนะครับ
19: ค่ะท่านประหลัดคะแล้วจะมีไหมคะที่ใน5ล้านคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะมีแบบสิทธิ์เด้งแล้วก็ผู้ที่ต่อคิวจะได้เข้ามาแทนอย่างเงี้ยมีไหม
20: อันนี้คือสิ่งที่เราเจรจากันอยู่ครับว่าการถือสิทธิ์เนี่ยแล้วไม่มีการเข้าใช้งานเนี่ยเราจะขออนุญาตน่าจะมีบัญชีแต่ตอนนี้คนได้รับความมีคนสนใจเยอะมากซึ่งคาดว่าอาจจะเกิน5ล้านคนเพราะนั้นคนที่เกิน5ล้านเนี่ยเราจะใส่เป็นบัญชีรอไว้ถ้าคนในระบบไม่มีการใช้งานเกินกี่วันเนี่ยเราจะเอาคนที่อยู่ในคิวที่เรียงลำดับไว้เนี่ยเอาขึ้นมาแทนทันทีส่วนคนที่หลุดออกไปก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็คุณก็ไปต่อเป็นคิวสุดท้ายเริ่มต้นใหม
19: ่ครับ
20: ผม
19: ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน5ล้านสิทธิ์ได้มีโอกาสต่อคิวแล้วได้มีโอกาสที่จะได้ใช้งานนะคะ
20: ครับพยายามจะเก็บไปหมดครับผม
19: ค่ะค่ะทีนี้เชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลค่ะพร้อมหรือคำสั่งของผู้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่ตัวแทนจาก Microsoft และคู่สัญญาจะยืนยันว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในภาพรวมเนี่ยค่ะอันนี้ขอถามท่านปลัดว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะสามารถแอบดูข้อความหรือพร้อมของประชาชนเนี่ยป้อนเข้า AI ได้หรือไม่คะ
20: เราเป็นคนดูแลกฎหมายเรื่องนี้โดยตรงนะครับถ้าเราจะทำผิดกฎหมายซะเองนี่น่าจะแย่นะครับเพราะว่า สำนักงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลนะครับเพราะนั้นเนี่ยนั่นมั่นใจได้เรื่องนี้ยังไงเนี่ยเราไม่สามารถทำผิดกฎหมายด้วยตัวเองหรอกครับโดยเด็ดขาดครับผม
19: คือประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า
20: ทางกระทรว
19: งเราเซฟข้อมูลของประชาชนไว้อย่างดีแน่นอน
20: ใช่เราไม่สนใจว่าท่านคือใครเราก็แค่ประมวลข้อมูลว่าลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรลักษณะคำถามเป็นยังไงลักษณะคำตอบภาพรวมเป็นยังไงอะไรต่างๆเท่านั้นครับเราไม่เก็บตัวข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนไทยจะได้ใช้งาน AI ฟรีประมาณช่วงไหนคะท่านปลัดคะ
20: เราพยายามเร่งที่สุดนะครับคาดว่าอย่างช้าน่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมครับอย่างช้าถ้าอย่างเร็วก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับเพราะท่านรัฐมนตรีแล้วกำชับให้ทำด้วยความรอบคอบแต่ก็ให้เริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดก็เข้าใจนะครับว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะครับที่ปรากฏขึ้นในผ่านสื่อมวลชนเยอะแยะนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้อย่างไรก็ตามอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสแล้วก็ลองเข้าใจที่จะอยากมาเรียนรู้ว่า AI มันคืออะไรมันทำงานได้ขนาดไหนนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยทุกคนครับอย่างที่เรียนคือแม้แต่ท่านอบรมเนี่ยท่านก็ได้ใบอบรมได้ตัวท่านเองแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อรู้วิธีใช้ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็น SME เนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เพิ่มประสิทธิภาพได้ตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีท่านเหมือนมีผู้ช่วยเป็น10คนมาอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างนะครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านปลัดพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040บนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าถึงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบนช่องทางออนไลน์และเสริมทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนกว่า26ล้านรายได้ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลทำให้มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมทะลุ1ล้านร้านค้าล่าสุดวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ Grab Food, Line Man, Shopee Food และ Robinhood เพื่อช่วยเข้าถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
21: เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้อย่างน้อย2เท่าตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยรัฐบาลเองจะพยายามที่จะให้มีโครงการการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อัพสกิลรีสกิลได้เพิ่มยอดขายและได้มีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน AI นกกระซิบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติและนำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้จากโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จโดยสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้สูงถึง 5-6 เท่าในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว
2: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 100-200% เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยเนี่ยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการอัพสกิลรีสกิลก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการอุดหนุนเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เป็นการยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการบริหารจัดการระบบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลการขายถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มร้านค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้นโยบายนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านเม็ดเงินสนับสนุนสู่ระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
22: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
4: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศทิศทางพัฒนาองค์กรเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
23: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ถือเป็นอีกองค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศโดยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติไปจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประกาศทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาต่อประชาชนถึงแนวทางการทำงานที่จะดำเนินการต่อจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยของไทยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมากกต.ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้กกต.จึงต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดการเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไปกกต.กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลภายใต้หลักการสำคัญคือความสุจริต ปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน5ด้านสำคัญได้แก่ยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นการพัฒนาระบบกำกับดูแลทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติภายใต้กติกาเดียวกันเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยุคใหม่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรยกระดับให้บริการประชาชนมีความรวดเร็วทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับตัวเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสมีความใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งและการทำงานของกตเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
23: ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกกต.ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลโดยมุ่งยกระดับการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมไทยจะเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สิริราชผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ปลุกคนไทยร่วมโครงการเพื่อช่วยตนเองช่วยคนช่วยสังคมและช่วยโลกติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตยังคงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทยปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยและเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความพิการสูงถึงร้อยละ70ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวและระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างไรก็ตามข่าวดีคือโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ90หากประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประสบกรณิกรไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่ากว่าทศวรรษที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันก่อนเกิดโรค
9: ผมเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาครับโครงการนี้ช่วยชีวิตคนไทยจำนวนมากศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่อยากจะรักษาคนไข้สโตรกครับเพราะมันไม่มีข้อประกันว่าคนไข้จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือไม่เราดีใจที่เรามีคุณหมอมีพยาบาลมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมแต่ดีที่สุดคือไม่อยากให้เป็นครับ
7: สำหรับปีนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยเตรียมจัดภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ขยายความร่วมมือผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่าการจัดงานปีนี้ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์สำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน
10: ในปีนี้ครับยังคงสืบสานเจตนารมณ์สำคัญของโครงการเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาชาญในด้านต่างๆนะครับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมการออกกำลังกายใน3รูปแบบได้แก่เดินวิ่งและปั่นจักรยานโครงการจะจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
7: สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยค่าสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทซึ่งค่าสมัครนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าถือเป็นการบริจาคเข้าสิริราชมูลนิธิพร้อมกันนี้ผู้สมัครยังคงได้รับเสื้อปิ๊บและเหรียญที่ระลึกซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดทำเหรียญแบบใหม่จากกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เมื่อจบงานแล้วยังสามารถนำไปปลูกต่อได้สะท้อนแนวคิดการดูแลทั้งสุขภาพคนสังคมและสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้ว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุวิทย์สมนัสครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับจับตาดูสัญญาณเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านนะครับที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงและจะมีการเซ็นสัญญาที่เรียกว่าสัญญาสันติภาพว่าอย่างนั้นเถอะ19มิถุนายนนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแล้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็ลงวันนี้ก็ลงใช่ไหมฮะเราจะเห็นไหมว่าลงทีนึงเนี่ยจะ 3-4 บาทเป็นไปได้ไหมเหมือนตอนที่ขึ้นแบบกระชาก 3-4 บาทนะฮะ
2: ไม่เห็นนะไม่เห็นโมเมนต์นี้นะ
1: ยังไม่เห็นโมเมนต์นี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับส่วนราคาปุ๋ยอ้าวเอายังไงครับ
2: ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือช่องแคปพอมูสแม้ว่าจะเปิดแล้วแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรือก็คือตอนนี้ปุ๋ยล็อตนี้ยังเป็นปุ๋ยล็อตเดิมอยู่หรือเปล่า
1: ครับล็อตแพงแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: เพราะตอนแรกเนี่ยล็อตถูกมาขายอีกราคาหนึ่ง
2: ครับ
1: ตอนนี้ล็อตแพงแล้ว
2: จะมาขายถูกมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้กำไร
1: อันนั้นก็บริหารจัดการกันนะสำหรับโรงงานหรือว่าผู้ผลิตนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะทำใหเรื่องของราคาสินค้าและบริการหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอาจปรับตัวลดลงบางอย่างมันลดลงและขึ้นเนี่ยตามฤดูกาลอยู่แล้วเช่นไข่ไก
2: ่
1: นะครับเนื้อหมูเนื้อไก่พวกนี้เนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นบางช่วงเวลาก็ปรับตัวลดลงรวมถึงราคาพืชผักต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นมีลงนะครับ

0: นิรัตพงศ์สิทธิถาวรเมื่อก่อนคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อดังเนี่ยสมัยก่อนคือผู้ว่าเซมเบ
1: ้
0: นะครับทำงานหนักมากนะฮะแล้วก็ถูกย้ายมาที่ภูเก็ตก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีประเด็นเรื่องของรองผู้ว่าเนี่ยสามารถที่จะไปย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ารองผู้ว่าเนี่ยมีนามว่าซีฟู้ดนะฮะ
1: อักษรย่อเหรอเป็นนามแฝงเหรอ
0: เป็นนามแฝงเป็นนามแฝงแล้วก็มีการชี้แจงแล้วในที่ประชุม
1: ครับ
0: ก็คือท่านรองผู้ว่ากุ้งนั่นแหละนะชื่อเล่นชื่อกุ้งก็ขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
1: ครับ
0: ก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานซืนนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แหมทันทีทันใดการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาว
1: ร
0: มาที่กระทรวงมหาดไทย
1: เป็นรองปลัด
0: เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยตำแหน่งรองปลัดกับผู้ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็น40อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยถ้าจะบอกไม่เป็นธรรมเนี่ยก็คงไม่ใช่
1: ครับ
0: เพื่อความเหมาะสมอันนั้นก็แล้วแต่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะมองว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับแต่เรื่องของอำนาจหน้าที่แล้วอำนาจหน้าที่นะครับถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยจากข้อเท็จจริงเนี่ยต้องไปดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอำนาจอะไรกันบ้างมีลูกน้องกี่คนแล้วถ้าเกิดรองปลัดเนี่ยมีอำนาจอะไ
1: ร
0: และลูกน้องกี่คนเราก็จะได้เห็นว่าการย้ายเข้าไปสู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดอำนาจของผู้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงหรือไม
1: ่ครับ
0: ซึ่งตอบว่าใช่ซึ่งตอบว่าใช่แต่เหตุผลเนี่ยมันก็มีเหตุผลเหมือนกัน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
0: บริหารจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเพราะภูเก็ตเนี่ยอย่าลืมนะฮะมันมีปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพล
1: ครับ
0: นะฮะผู้มีอิทธิพลแล้วก็หาดอะไรฟรีดอมใช่ไหมหาดฟรีดอมแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มันมีประเด็นอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
1: ครับ
0: พอย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในครั้งนี้นะฮะมันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมจับตามองคือการโยกย้ายเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่ปลัดเนี่ยจะต้องคิดนะฮะว่าย้ายเพราะอะไรการย้ายตรงนี้เป็นเพราะอะไรและฝ่ายค้านฝ
1: ่
0: ายค้านต้องออกมาเล่นงานอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการประจำที
1: ่ไม่ได้อยู่ในล็อตนะไม่ได้อยู่ในฤดูกาล
0: ไม่ได้อยู่ในฤดูกาลโยกย้าย
1: ครับ
0: ประกอบกับมันเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดการโยกย้ายตรงนี้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะครับผู้มีอิทธิพลไห
1: ม
0: แล้วก็การโยกย้ายตรงนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเนี่ยจับมาเป็นประเด็นแน่นอน
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเคลื่อนไหวเหล่านี้กันทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูข่าวแรกครับ
1: ครับ
0: บรรยากาศวันสุดท้ายครับที่สำนักพระราชวังฮะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมใจเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยครับผ่านโครงการในพระราชดำริมากมายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายนะครับทางด้านของประชาชนที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็รู้สึกจะเสียใจนะครับต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์กระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆ
1: ครับ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมมหาราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะฮะระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มต้นวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันนะครับ

0: ครับด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าขสมกครับแจ้งงดให้บริการรถชัตเตอร์บัสที่สนามหลวงชั่วคราวนะครับ
1: ครับ
0: ขสมกขอแจ้งงดให้บริการรถชัตเตอร์บัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงนะครับในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตลอดทั้งวันย้ำอีกที17ถึง19มิถุนายนนี้ครับเนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับขสมกขออภัยในความไม่สะดวกในณโอกาสนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ BMTA Contact Line Center นะฮะหมายเลขโทรศัพท์1348 1348อันนี้สายด่วนของขสมกนะครับส่วน LINE @นะฮะ @BMTA นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของการให้บริการของรถขสมกนะครับที่เป็น Shuttle Bus เส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงครับเบื้องต้นงดวันที่17ถึง19มิถุนายนก่อนนะครับตลอดทั้งวันเพราะสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งพิธีนะครับนั่นก็คือการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรนะครับในช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรไปส่วนช่วงเย็นนะครับจะเป็นในเรื่องของพิธีสัตมวานในวาระครบรอบ7วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งวันนี้ในช่วงเวลา 16:55 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับครับส่วนข่าวต่อไปนะครับไปในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับซึ่งท่านนายกก็มีการเดินทางนะครับไปในส่วนของประเทศรัสเซียนะครับมีการเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่ประชุมครม.เรียบร้อยนะครับก็มีการเดินทางจากในส่วนของท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับมีการเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งการที่ท่านนายกเข้าไปในวันนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำมีการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆด้วยรวมถึงประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะครับตลอดจนในส่วนของผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนของรัสเซียนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยเพื่อผลักดันความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตครับโดยย้ำว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นการเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยรวมถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆแล้วก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยในระยะยาวด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนและรัสเซียโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะครับที่ประเทศไทยจะใช้ขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศรวมถึงในส่วนของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับทางในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียนะครับแล้วก็ในส่วนของอาเซียนทุกประเทศเนี่ยก็ร่วมมือกันในการทำครั้งนี้นะครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับและก็รัสเซียสมัยพิเศษครับ
0: ครับ17ถึง18นายกอยู่ที่รัสเซีย
1: ครับ
0: นะครับประเด็นคือถ้าสังเกตจากข่าวนี้นะครับนายกเวลาไปประชุมที่รัสเซียเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นที่กรุงมอสโกมอสโกคือเมืองหลวงของรัสเซีย
1: ครับ
0: ตอนนี้รัสเซียเนี่ยขยายเขาเรียกว่ากระจายอำนาจเนี่ยไปสู่ส่วนภูมิภาคเหมือนประเทศไทยนะฮะ
1: ครับ
0: ไปที่เมืองคาซานสังเกตไหมฮะปกติจะประชุมที่กรุงมอสโก
1: ครับ
0: นะครับเมืองหลวงของรัสเซียแสดงว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะกระจายหรือว่ามีศูนย์ประชุมเนี่ยออกนอกเมืองหลวงของเขา
1: ครับ
0: คือเมืองคาซานอันนี้สังเกตนี่คือการบริหารงานของรัสเซีย
1: ครับ
0: นะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมมองและแนวทางแบบนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ถามว่าไปรัสเซียบ่อยไหมก็ไม่ได้ไปรัสเซียบ่อยแล้วก็ประเด็นตอนนี้มีเรื่องสหรัฐกับอิหร่านนะฮะสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็น จะเรียกคู่ขัดแย้งก็ไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่เชิงอ่ะ
1: ก็มีประเด็นกันอยู่
0: ถูกต้องนะฮะซึ่งการไปประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยที่มีความยืดหยุ่นนะฮะยืดหยุ่นโอนอ่อนแล้วก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับทำให้เห็นว่าเราก็อยู่กับจีนก็ได้เราอยู่รัสเซียก็ได้เราจะอยู่กับสหรัฐอเมริกาเราก็สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาอะไรต่างๆกันได้สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับข้อตกลงต่างๆเนี่ยที่ท่านนายกเนี่ยได้มีการพูดออกมาเนี่ยคือจะต้องมีผลเป็นรูปธรรมนะฮะเพราะไปเยือนต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นอีเวนต์หนึ่งเนี่ยที่เห็นเป็นประจำก็คือการเจรจาธุรกิจนะครับแต่ผลแห่งการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการแถลงกันต่อไปนะครับคือการเชื้อเชิญนักลงทุนเนี่ยมันสามารถทำได้และหน้าที่ของนายกก็ควรที่จะต้องทำพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเห็นว่าการที่นายกเนี่ยเดินทางเยือนเนี่ยในต่างประเทศในช่วงหลังๆนี
1: ้
0: มักจะพกทีมงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจไปด้วยนะครับคุณเอกนิตินิธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านเลยนะครับ
1: ก็คือต้องพกไปด้วยตลอด
0: ต้องพกไปด้วยตลอดนะฮะและบางทีเนี่ยเวลาให้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งประธานคนนั้นก็คือคุณ
1: ก็จะมอบคุณเอกนิติ
0: ใช่คุณเอกนิติเนี่ยเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะก็คือยาสามัญประจำบ้านอีกตัวหนึ่ง
1: ครับรองนายกแล้วก็
0: ถ้าเปรียบเทียบก็คือคนหนึ่งก็เหมือนพารา
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งก็เหมือน
1: อยากแก้ไออ
0: ยากแก้ไอนะฮะก็จะต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาคเอกชนจะไปพบปะกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องติดตามดูว่าการเปิดตลาดใหม่สร้างผู้ประกอบการไทยดึงดูดนักลงทุนเนี่ยจะทำยังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าตลาดรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยถูกพูดถึงคือมันเป็นตลาดที่น่าสนใจนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่านั่นแหละครับเดี๋ยวจะต้องติดตามดูว่า
1: จะเป็นยังไงต่อ
0: ไปของนายกครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนสู่ประเทศไทย
1: ครับ
0: และเปิดตลาดใหม่เนี่ยในการส่งออกของประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีผลเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนคนก็ถามต่อไปมันจะเกิดผลเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นผลระยะยาว
1: ครับ
0: มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันถ้าเกิดขึ้นในเร็ววันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: การไปเชื้อเชิญนักลงทุนเนี่ยเวลาคุณถูกคนมาเฮ้ยช่วยลงทุนที่นี่หน่อยนะคุณก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
1: มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจัดเลย
0: แล้วเง
1: ิน หลายส่วน
0: เงินเยอะนะ
1: ครับ
0: มาลงทุนเนี่ยแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบด้วยลงทุนในประเทศไทยโอเค BOI เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกในการลงทุนมีแพ็กเกจอะไรให้เนี่ยเขาก็ต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านว่าค่าแรงเป็นยังไงแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงลงทุนในพื้นที่ไหนและกี่ปีคืนทุนเนี่ย
1: อัน
0: นี้มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะคนบอกว่าโอ้โหออกไปแล้วให้ข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆไม่เห็นจะมีโรงงานอะไรมาตั้งเลยคือตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางต่างประเทศที่เขาจะมาลงทุนซึ่งต้องใช้ข้อมูลและก็ระยะเวลาพอสมควรแต่ดีกว่าที่เราจะไม่ไปคุยแล้วก็ไม่เชื้อเชิญแล้วก็ไม่ไปเปิดตลาดใหม่อะไรเลยไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักประเทศไทยนี่คือสิ่งที่นายกเนี่ยได้เดินทางไปใน2วันนี้สิ่งแรกที่จะเป็นรูปธรรมก็คือแสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีจุดยืนที่ยืดหยุ่นไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด2คือเรื่องของโอกาสการลงทุนและการค้านะครับอ่ะ
1: ครับ
0: ติดตามดูครับไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับเขาบอกคึกคักครับคึกคักมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามียอดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะอาหารตามส่งตามสั่งเนี่ยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: 2วันเนี่ยนะครับ127ล้านบาทแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เออคนไทยนี่ก็ทานอาหารเยอะเหมือนกันนะฮะ
1: สั่งเยอะเหมือนกันนะ
0: คือสั่งของแพงกันไงคือฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะมันก็จะบวกราคาเข้าไปด้วย
1: บวกค่าเข้าร่วมแพลตฟอร์ม
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยของกินมันแพงไง
1: ครับ
0: ถ้าจ่ายเต็มเนี่ยนะก็แบบรู้สึกเสียดายตังค์
1: ครับ
0: แต่พอ60 40เนี่ยตัดสินใจมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื
1: ้อ
0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้กิน
1: อย่างผมเนี่ยถ้าสมมุติสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าขับรถไปซื้อจะง่ายกว่าจะถูกกว่าแต่พอสมมุติว่ามีไทยช่วยไทยพาสมาเนี่ยคือก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ต้องจำเป็นว่าเอาเป็นค่าน้ำมันเราที่เราจะไปซื้อ
0: แสดงว่าคุณนี่เป็นคนขยัน
1: นิดน
0: ึงคนขี้เกียจ
1: บางครั้งครับ
0: นะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์ก็ใช้วิธีการตอนนี้สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้ว
1: ครับ
0: ครับอาหารบางอย่างเนี่ยแพงๆเนี่ย อย่างเช่นชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้อยกว่าบาทเนี่ยไอเราก็คิดอย่าเลยงั้นเอาชาเย็นแก้วละ10บาทดีกว่า
1: สิบบาทมีหรอคุณทรงพลเดี๋ยวน
0: ี้มีแถวบ้านผมมันมี
1: ครับ
0: ชาเย็นแก้วเล็กๆเนี่ยมีอยู
1: ่ครับ
0: นั่นแหละซึ่ง ตอนนี้เขาก็บอกว่าอ้อตรงนี้มันมี 60-40 ส่วนหนึ่งทำให้คนสามารถที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยอาหารที่มันมีราคาสูงมากยิ่งขึ้นประกอบกับความสะดวกในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสนใจนะครับสั่งซื้อเนี่ย2วันไปแล้วนะฮะแค่ Delivery 127ล้านบาทนะครับเงินสะพัด 3.2 หมื่นล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่มารายงานกันคือความคึกคักของธุรกิจเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับ
1: ครับส่วนสำหรับไรเดอร์นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับรายได้แล้วไรเดอร์ก็ถือว่างานชุกเหมือนกันผลพลอยได้จากไทยช่วยไทย Plus นะครับเพราะว่าอย่างที่ไปลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูว่าพื้นที่นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับสถานการณ์การสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่สำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นะครับทางไรเดอร์เนี่ยก็บอกว่าการส่งอาหารเนี่ยประกอบอาชีพมานานแล้วนะครับ5 ปีแล้วนะครับก็มีการเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ดีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มงานให้กับกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ร้านอาหารด้วยอย่างแรกเนี่ยคือกลุ่มไรเดอร์เนี่ยพอได้มีการส่งอาหารมากขึ้น รายได้ก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับจากการแบ่งสรรปันส่วนจากทางแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับมองว่าผลดีของโครงการเนี่ยจะเห็นได้ชัดในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนในไรเดอร์บอกมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกพอต้นเดือนปุ๊บเนี่ยก็ยังมีเงินเติมเข้ามาสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับกลางเดือนก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะหมดไปหลายคนแล้ว
0: ว่าเดือนหน้าเนี่ยคึกคักเต็มๆเพราะว่าเงินกลับมาแล้วไง
1: ครับ
0: 1ต้นเดือน2เริ่มไทยช่วยไทย plus เดือนใหม่ก็จะได้เติมมาอีก 1,000
1: ครับ
0: นะฮะความคึกคักทางเศรษฐกิจน่าจะมากยิ่งขึ้นอันนี้แหมมันมากลางเดือนแล้วไง
1: มาตอน15พอดีนะนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับต้องรอดูเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงกับสถานการณ์ไทยช่วยไทย plus แต่ว่าอย่างที่ทางไรเดอร์ท่านนี้เนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆไรเดอร์เนี่ยก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้ไม่เป็นเรียกว่ามันก็จะแบบว่าอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วคือถ้าสมมติไทยช่วยไทย plus เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบที่จะไปสแกนตรงหน้าร้านเลยนะครับในตรงนี้ก็จริงๆแล้วการใช้งานไม่ได้ยากนะครับลองเข้าไปใช้ดูตรงนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพและก็เยียวยาประชาชนในช่วงวิกฤตแพงน้ำมันแพงที่ผ่านมาด้วยนะครับ
0: นะฮะตอนนี้น้ำมัน
1: ลดลงอยู่ใช่ไหมลดลงมาแล้วเมื่อเช้าผมเติมก็ลิตรละ40 บาท
0: อันนี้อะไรชนิดไหนเนี่ย
1: ลิตร
0: 91อ๋อ91
1: 40 บาท 3 สตางค์
0: อ๋อ40 บาท 3 สตางค์ครับโอ้แต่มันก็ลดลงมาเยอะแล้วล่ะลดลงมาเยอะแล้วล่ะหลังจากที่มันขึ้นไปเยอะ
1: ก็คือมันก็ไม่ได้มีการอุดหนุนจากภาครัฐหมายถึงว่าในกองทุนน้ำมัน
0: กองทุนน้ำมันไม่ได้อุ้มไม่ได้อุ้มแล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอ้าวไปดูเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้18 มิถุนายนสงสัยไหมเขาประชุมอะไรเพราะว่าประชุมครม.เพิ่งประชุมไปเมื่อวาน
1: ครับ
0: ประชุมไปเมื่อวานแล้วก็มีคำสั่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยย้ายผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็อะไรเบ็ดเสร็จเสร็จสับเอ๊ะจะประชุมอะไรอีกประชุมเรื่องของร่างพรบ.งบปี70ไงฮะ
1: ครับ
0: ก่อนเข้าสภาเพราะว่าท่านนายกก็กลับมาพอดีนะฮะนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยก็คงเข้าประชุมเลย
1: ครับ
0: นะครับโอ้ไม่มีเจ็ตแลกเลยนายกทำไมแข็งแรงจังไง
1: น่าจะอยู่แบบเวลาไม่ได้ห่างกันมาก
0: รัสเซียเนี่ยนะยุโรปพอสมควรนะ
1: เ
0: ออรัสเซียคุณพอสมควรนะ
1: 18
0: ไม่ใช่เอเชียนะนี่ยุโรป
1: ครับ
0: นะก็รายงานข่าวจากทำเนียบเนี่ย18 มิถุนายนน่ะรัฐบาลนะครับก็มีกำหนดให้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษนะครับโดยมีนายกไม่มา
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
1: เป็นประธานครั้งนี้แทน
0: ผมก็นึกว่านายกแข็งแกร่ง
1: คุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าคุณเอกนิติไปด้วย
0: เอกนิติไปด้วย
1: ครับ
0: นะฮะนายกติดภารกิจที่รัสเซีย
1: ครับ
0: นะฮะวาระพิเศษเนี่ยก็คือพิจารณานะครับร่างพรบ.งบปี70เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ที่ผ่านความเห็นชอบครม.ไปแล้วนะฮะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะฮะตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณปี70ทั้งนี้สำนักงบประมาณเนี่ยก็จะได้นำร่างพรบ.งบปี70เนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะภายหลังจากครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.นี้แล้วนะฮะสำนักงบเนี่ยก็จะจัดพิมพ์ร่างพรบ.งบประมาณนะฮะในห้วงวันที่17 ถึง 22 มิถุนายนก่อนที่ครม.จะเห็นชอบพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในวันที่23มิถุนายนและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนต่อไปซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ1ในช่วงวันที่1กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการพิจารณาในวาระ2และ3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พื่อให้การใช้งบปี70เป็นไปตามกำหนดก็คือ1ตุลาคมนั่นเองนะฮะเราก็คงจะได้เห็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการอภิปรายงบกันอีกแล้วนะฮะช่วงเดือนงบช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะติดตามดูฮะเรื่องของการใช้งบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประจำละครับก็จะมีวาทกรรมนะฮะจากฝ่ายค้านอะไรต่างๆว่างบนั้นงบนี้เนี่ยมันยังไงและเอาไปใช้ยังไงนะฮะและงบแรกที่ผมมองแล้วนะฮะที่จะถูกเล่นงานก่อนเลยนะฮะไทย AI Passport นะ
1: อันนี้คือก็เป็น
0: เงินไม่เยอะนะผมบอกเลยนะ 1,600 ล้านนี่ไม่เยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่เยอะไม่เยอะ
1: แต่ว่าจะเป็นในเรื่องของ TOR เนาะ
0: มันเป็นเรื่องการเมืองอะผมบอกเลย
1: ครับ
0: ถ้ารัฐมนตรี DE ไม่ใช่คุณชัยชนกชิดชอบ
1: ก็อาจจะจบไปแล้ว
0: มันอาจจะจบไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็คือมันเป็นประเด็นทางการเมืองแหละแต่ถามว่าเรื่องของการที่จะต้องชี้แจงโดยรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องยังไงนะต้องติดตามดูในศึกเนี้ยศึกซักฟอกเนี้ยว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็คือถ้าเอาอาวุโสทางการเมืองนะฮะถือว่า
1: สามสิบนิดนิดเองอะ
0: คืออย่างน้อยอะ
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ต้องดูเวทีนี้เนี่ยว่าโอ้คุณชัยชนกเนี่ยเวลาเจอคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยการที่จะงัดพลังเนี่ยออกมาสู้เนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรเพราะว่าในสภาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเนี่ยการอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยสนใจเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ข้อมูลตัวเลขอย่างเดียวนะฮะมันจะต้องมีการมีวาทศิลป์ในการพูดดราม่าหน่อย
1: ๆ
0: นะฮะมีวาทกรรมอะไรออกมาต่างๆเน
1: ี่ยมีอะไรนะสมัยนี้เขาเรียกอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอะไร
1: มีม
0: มีม
1: คือคนจะได้จำได้ว่าเนี่ยมาจากเรื่องนี
0: ้ก็คือเหมือนคำพูดใดคำพูดหนึ่งที่ถูกพูดถึงอีกอ๋อมันมาจากอันนี้อะไรแบบนี
1: ้
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดกันอีกใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดตามอย่างครั้งก่อนแล้วก็ไปติดตามกันในเรื่องนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ น่าสนใจน่าสนใจนะ
1: เพราะว่าเดือนหน้าเหรอครับ
0: หนึ่งกรกฎาคมนะฮะประมาณช่วงกรกฎาคม
1: ครับ
0: ประมาณช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะเข้าสู่สภาในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมต้องติดตามดู
1: ครับ
0: เพราะฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้นี่ขนาดยังไม่เข้าสภานะฮะยังไม่เข้าอะไรนะฮะโอ้มาเพียบเลย
1: Thailand AI Passport นี่แหละ
0: Thailand AI Passport เนี่ยมาที่1
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นแหละรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คุณแนนบุญธิดาใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณปี70แต่ผมเชื่อว่านะจุดหมายปลายทางเนี่ยของการอภิปรายงบเนี่ยมันก็คือการวัดพลังนะครับของฝ่ายการเมืองแหละว่ามีเสียงสนับสนุนสักเท่าไหร
1: ่
0: มีงูเห่าไห
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มันจะสามารถดิสเครดิตรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าสิ่งที่อภิปรายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เนี่ยคนไม่สนใจ
1: คนก็จะมองผ่านไป
0: ใช่ก็อ้าวเรื่องนี้มันก็รู้อยู่แล้วนี
1: ่
0: คนอภิปรายในสภาทำไ
1: ม
0: นะเหมือนไทย AI Passport มันก็รู้กันอยู่แล้วเห็นไหมที่เขาโจมตีกันอยู่ทุกวันเนี่ย
1: มีแถลงข่าวมีเวทีสัมมนา
0: ทั้งการเมืองทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าแล้วเอาข้อที่จริงมาคุยกันจริงๆเนี่ยเฮ้ยถ้าผมคิดว่ามันตั้งเวทีนี้มันน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ว่ามันยังไงผมว่าวันเดียวจบ
1: ครับ
0: เอาวันเดียวจบอ่ะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องการเมืองอ
1: ่
0: ะเอาตัวเลขนี้มาจากไหนเลือกมายังไง
1: ครับ
0: แล้วก็คือคุยกันตรงไปตรงมาเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าวันเดียวจบ
1: ครับเคลียร์ทุกอย่างให้จบในวันเดียวได้
0: เคลียร์ทุกอย่างให้จบได้นะฮะเอาติดตามดูเรื่องนี้ถูกขยายผล
1: ครับ
0: ในการประชุมงบปี70อยู่แล้วนะครับติดตามดูฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อสำหรับในครม.ที่มีการเรียกว่าโยกย้าย
0: ครับ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อ
0: ทำไมเขาโยกย้ายตอนแรกผมนึกว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะถูกโยกย้าย
1: สองทั้งหมดด้วยรองผู้ว่าก็โดน
0: ไปหมดเลย
1: ไปหมดเลย
0: ไปทั้งยวงเหมือนทะเลาะกันแล้วครูตีทั้งห้องป่ะ
1: อาร
0: มณ์นั้นไหม
1: รอฟังว่า
0: เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟัง
1: ครับเดี๋ยวไปช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ 8:33 ฮะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องร้อนๆในกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ
3: ค
2: ุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะของมหาดไทยเนี่ยมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย
3: ครับ
2: บอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนนะฮะที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้เฮ้ยอันนี้เสียงห
3: ร
2: ือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเนี่ยมาถึงหูท่านนายกในที่ประชุมท่านนายกก็พูดเรื่องนี
3: ้ครับ
2: ที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะคือมันมีประเด็นหลายเรื่องคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับ2เดือนก่อนเนี่ยท่านนายกเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ไปทำไ
3: ม
2: ไปดูเรื่องของผู้มีอิทธิพล
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องของหาดฟรีดอมที่มันฟรีดอมจริงหรือเปล่า
3: ฟรีดอมนี้แปลว่าอิสระ
2: อิสระสันติภาพ
3: ครับ
2: มันสันติภาพจริงหรือเปล่าเก็บสวยหาดป่าตองมีจริงไหม
3: ครับ
2: ผู้มีอิทธิพลมีจริงหรือเปล่าคือปัญหาผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันถูกหยิบยกขึ้นมาพูด
3: ครับ
2: แล้วถ้าเกิดปัญหาภายในของข้าราชการประจำเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอีก
3: ครับ
2: มันยิ่งมีปัญหาเข้าไปอีกนะฮะปัญหาซ้อนปัญหาท่านนายกก็เลยประชุม
3: ครับ
2: ประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยบอกว่า49งัดกับ40
3: ครับ49นี่ก็คือรอง
2: ผ
3: ู้
2: ว
3: ่
2: าง ัดกับ40
3: 40ก็คือผู้ว่าราชการจังหว
2: ั
3: ด
2: ถ้าคุณเป็น9ผมเป็น10คุณกล้างัดกับผมอ่ะคุณณัฐพงษ
3: ์
2: ผมใหญ่กว่าคุณนะ
3: แต่ว่ารองผู้ว่าเนี่ยคืออยู่มาก่อนถูกต้องมั้ยครับ
2: นั่นสินั่นแหละก็คือมันเป็นประเด็นมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ารองผู้ว่างัดกับผู้ว่า
3: ครับ
2: นะฮะนะฮะตรงนี้เองนะครับก็คือรองซีฟู้ดนะจะพูดว่าย้ายผู้ว่าเซมเบ้นิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตได้ท่านนายกถามเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรพูดในที่ประชุมนะฮะ
3: ครับ
2: ใครจะไปใหญ่กว่ามท.1ก็คือนายกนี
3: ่
2: จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นะฮะในช่วงค่ำวันที่15มิถุนายนนะฮะก็ผู้รองผู้ว่ากุ้งนะฮะของภูเก็ตนะฮะถูกย้าย2คน
3: ครับ
2: นะฮะคำสั่งย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณอดุลชูทองนะฮะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสงขลา
3: ครับ
2: ขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชู
3: ครับ
2: อดีตรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ครับ
2: นะฮะก็ไม่มีการให้สัมภาษณ
3: ์
2: สำหรับ2ท่าน
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบตามที่ปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะแต่งตั้งให้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตนะฮะไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตสลับกันนะฮะ40ก็สลับกับ40นะฮะถ้าดูในพื้นในระดับ4เดียวก็ถือว่าเป็นโยกย้ายในระดับเดียวกันแต่พอโยกย้ายเนี่ยเข้ากรมเข้ากรองเป็นรองปลัดเนี่ยมันก็ทำให้อำนาจหน้าที่เนี่ย
3: ครับ
2: คือถ้าเอาตามอำนาจหน้าที่นะคือถ้าเอาระดับ C เนี่ยมันเท่ากัน
3: ครับ
2: ถ้าจะพูดว่าเฮ้ยผมไม่ได้ลดตำแหน่งคุณถูกแต่อำนาจหน้าที่อ่ะ
3: ครับ
2: อำนาจหน้าที่อ่ะ
3: การบริหารมัน
2: การบริหารคือผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าเนี่ยลูกน้องเยอะกว่า
3: ครับ
2: อำนาจหน้าที่เยอะกว่า
3: ครับ
2: ส่วนรองปลัดเนี่ยลูกน้องเป็นยังไง
3: ก็อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าก็จะมองในภาพรวมมากกว่า
2: ใช่ๆอันนี้มันก็ทำให้จับตามองว่า มันมีอะไรหรือเปล่า
3: ครับ
2: นะฮะอ้าวไปถามนายกนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายมาเนี่ยดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือว่าพูดง่ายย้ายผู้ว่ามาเป็นรองปลัดเนี่ยมันดีขึ้นนะจ๊ะมันดีขึ้น
3: มาอยู่ที่ส่วนกลางด้วย
2: เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะอาวุโสในเรื่องโปรไฟล
3: ์
2: บางทีก็ต้องปรับคนเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉน่นแฉนี
3: ่
2: มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เห็นไหมคือท่านมองว่าถ้ามันมีปัญหาภายนอกเรื่องของผู้มีอิทธิพลและภายในเรายังมาขัดแย้งกันอีกมันทำงานกันไม่ได
3: ้ครับ
2: มันต้องมีการบริหารจัดการนะครับเราต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานก่อนเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นนี
3: ้
2: เช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆแอบอ้างอะไรกันนั้นอ่ะมันต้องไม่มีนะครับส่วนด้านคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน
3: ์ครับ
2: ว่ายังไงฮะ
3: คุณอันสิทธิ์นะครับก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องของมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบโยกย้ายให้ทางคุณนิรัตพงศิทธิถาวรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการแต่งตั้งคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะครับอดีตก็คือเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนจากกระแสข่าวที่เกิดเนี่ยคือมาจากในเรื่องของทุนเทานะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์ก็มีการโยกย้ายเพื่อสถานการณ์นั้นเนี่ยจะได้คลี่คลายลงนะครับโดยที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยเท่านั้นเองอันนี้คือทางที่ท่านปลัดอันสิทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับแล้วก็แถลงออกมาเมื่อวานนี้นะครับในกรณีการย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการย้ายของทางอธิบดีกรมการปกครองมีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ตรงนี้นะครับคุณอันสิทธิ์บอกว่าไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้ไป คือปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็จากการประชุมเมื่อวานเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยต้องการที่จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในเท้า เราก็ลำบากที่จะเดินบางทีถอดออกมาแล้วสวมใหม่เนี่ยก็จะเรียกว่าให้คนที่ไปใหม่เนี่ยซึ่งไม่รู้ปัญหาหรือว่าก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อไปแก้ปัญหาแต่คนที่อยู่เก่าบางทีเนี่ยรู้แต่ปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่คลี่คลายสักทีเปรียบเทียบกันว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยอาจจะเห็นผลดีกว่าหรือไม
2: ่มันมี2ทางเลือกอ่ะคือเคาะทรายออกจากรองเท้า
3: ครับ
2: อีกคนนึงบอกเปลี่ยนรองเท้า
3: ก็เปรียบเทียบกันไป
2: ถ้าเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้ต้องเคาะทรายออก
3: ครับ อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็สงสัยนักข่าวก็ถามนะครับกรณีการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเกิดจากปัญหาส่วนตัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่หรือไม
2: ่
3: เรื่องนี้นะครับปลัดอันสิทธิ์บอกว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าย้ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถเดินต่อไปได้คือพอมันมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งของ บุคคลในภายในเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าสมมติคนภายในยังไม่แข็งแรงเลยนะครับจะไปเรียกว่าต่อสู้กับในส่วนของภายนอกอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าประเด็นหลักในการย้ายเนี่ยเป็นในเรื่องนี้มากกว่า นะครับการทำงานให้ภูเก็ตเนี่ยเดินต่อไปได้โดยเร็วที่สุดปัญหาจะได้คลี่คลายเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณนิรัตพงศิทธิถาวรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นผู้อาวุโสและก็มีการรู้ปัญหาแต่ว่าการที่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งขณะที่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็อย่างที่บอกครับทำงานไม่เข้ากับทีมจึงต้องเปลี่ยนยกทีมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยลุล่วงไปได้ทั้งนี้นะครับกรณีคณะกรรมการที่มีการตั้งที่ว่าผู้ว่าภูเก็ตคนก่อนเนี่ยตั้งสอบสวนเรื่องดังกล่าวไว้ก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปและก็มีการรายงานมาที่กระทรวงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่มีคำสั่งย้ายเพราะว่ากังวลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสั่งตั้งกรรมการสอบตัวเองด้วยหรือไม่หมายถึงว่าสอบปลัดเองเนี่ยนะครับคุณอันสิทธิ์ตอบว่าตนเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะครับย้ำว่าในการมองเรื่องนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อราชการเป็นสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ถามตนนะครับในเรื่องราวทั้งหมดว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นมายังไงนะครับตนก็ไม่ได้กลัวอะไรตนก็ได้แนะนำว่าสิ่งที่ที่สุดเนี่ยคือการคลี่คลายปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยได้สะสางนะครับจะได้มีคนมาบริหารใหม่ปัญหาที่อาจจะได้รับรู้ใหม่เปลี่ยนคนใหม่ไปเนี่ยก็อาจจะได้แก้ไขได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ได้นำเสนอไปนะครับส่วนระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับก็ผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่เนี่ยก็จะเข้าไปดูแล้วก็เชื่อมั่นว่า คนใหม่เนี่ยก็มีประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่ากันนะครับแล้วก็ได้ถูกเลือกจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้วกรณีท่านรองผู้ว่าซีฟู้ดอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับบอกว่าจะมีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้มีการชี้แจงมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วหรือยังอันนี้นักข่าวสอบถามทางปลัดอันสิทธิ์บอกว่าก็ต้องรอเขาเพราะว่าทางท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็เป็นคนพูดเองแต่ว่าอย่างไรอย่างไรนะครับแม้ว่าจะย้ายไปที่อื่นแล้วก็ต้องมีการสอบสวนในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ต้องรอดูว่าการรายงานมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องดูทิศทางว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงจากรายงานที่ท่านรองผู้ว่านี่แหละได้เสนอมา
2: ครับ
3: ครับ
2: คือปัญหาเนี่ยคือท่านปลัดเนี่ยอันสิทธิ์เนี่ยมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าอันนี้ท่านจากปากปลัดท่านปลัดนะ
3: ครับ
2: มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมและเอาทีมใหม่เข้าไป
3: ครับ
2: นะฮะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองฟังต่อนะครับ
3: ครับ
2: เราเห็นโพสต์ทุกวันว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนั้นทะเลาะกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี
3: ้
2: เฮ้ยมาจากโซเชียล
3: โซเชียล Facebook เหร
2: อ
3: เห็นโพสต์
2: โพสต์ทุกวันว่ารองผู้ว่าคนนั้นทะเลาะกับรองผู้ว่าคนนี
3: ้ครับ
2: คนนั้นมีปัญหากับคนนี
3: ้
2: นะฮะคือไม่แน่ใจว่าใครโพสต์กับใคร
3: ครับ
2: หรือเป็นคนนอกเนี่ยโพสต์บอกว่ามันนี่มันคือปัญหา
3: แล้วเกี่ยวโยงกันก
2: ับ ใช่แล้วมันปัญหามันคือภาพลักษณ์กระทรวงมหาดไทยไง
3: ครับ
2: ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้ทะเลาะกันไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหามันเกิดและปัญหามันไม่ยอมคลี่คลายสักทีนี่แหละมันคือวิธีการแก้ไขปัญหา
3: ครับ
2: ก็คือว่าเฮ้ยทำงานแล้วมันไม่เป็นทีมันทิ่มแทงกันมันวัดพลังกันแบบนี้เนี่ย
3: ครับ
2: เฮ้ยมันทำงานต่อไปไม่ได
3: ้
2: มันก็จะต้องมีการปรับบางอย่างในองค์กรอ่ะ
3: ครับ
2: เพื่อที่จะทำให้งานตัวเนี้ยมันสำเร็จลุล่วงไปเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมีเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพล
3: ครับ
2: รัฐบาลก็มีแนวทางในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยปัญหาตรงนี้ต้องคลี่คลายถ้าปัญหาภายในเนี่ยมันมีปัญหาอยู
3: ่
2: มันจะไปแก้ปัญหาภายนอกได้ยังไง
3: ก็ยากนะ
2: แต่ก็ดีนะคือนายกรู้ว่ามันมีปัญหา
3: ครับ
2: ไม่ต้องรอให้เขา
3: ให้มันเกิดปัญหาที่เรื้อรังไปมากกว่านี
2: ้นะแต่แหมผมโพสต์กันเลยหรอ
3: ครับ
2: รองผู้ว่าคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เลย
3: บางทีทีมด้วยนะ
2: ทีม
3: ที่อยู่ร่วมกับตัวท่านรองผู้ว่าเองก็อาจจะมีการเกี่ยวโยงส่วนนี
2: ้คือชีวิตข้าราชการนะฮะ
3: ครับ
2: เวลาคุณถูกย้ายไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่มันก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้ความเห็นผมนะ
3: ครับ
2: คุณสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังที่สุดเนี่ยคือเจ้าที่เดิ
3: ม
2: อย่าคิดว่าเขาตำแหน่งน้อยกว่าเราแล้วเขาจะอะไรนะ
3: แต่เขาทำงานเขามีประสบการณ์เขาอยู่ในพื้นที่มาก่อน
2: ใช่อย่าได้ปรามาสเชียว
3: ครับ
2: นะฮะคนคือคนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถให้คุณให้โทษคุณได้นะ
3: ครับ
2: แม้เขาจะตำแหน่งน้อยกว่าคุณนะ
3: อันนี้
2: คือระบบราชการบางที่นะ
3: ครับ
2: ขออนุญาตเล่าให้ฟัง
3: ครับ
2: นะฮะก็คือการทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือการต้องเข้าอกเข้าใจกัน
3: ครับ
2: แล้วก็ทำงานเป็นทีมถูกแล้วนะไปถามนี่ก็เลยว่าคนถูกย้ายเนี่ย
3: ครับ
2: ผู้ว่าราชการ
3: อดีต
2: แล้วกันเน
3: า
2: ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะอดีตก็คือคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรปัจจุบันคือรองปลัดแล้ว
3: ครับ
2: ยายไปถามท่านมีปัญหาใครหรือเปล่าผู้ว่านิรัตน์ท่านผู้ว่าเซมเบ้ใช้คำนี้แล้วกัน
3: ครับ
2: คุณนิรัตน์นะฮะก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับผมเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปดูในเพจข่าวต่างๆดีๆความขัดแย้งมันมีมาก่อนที่ผมจะไปอยู่ภูเก็ตความขัดแย้งมันมีมาก่อนที่ผมจะไปอยู่ภูเก็ต
3: ครับ
2: ผมไปแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาถูกปรับย้ายผมเคารพการตัดสินใจของปลัดนะฮะและนายกผมมารายงานสถานการณ์ให้นายกได้รับทราบเพราะหลายๆอย่างมีความคืบหน้าเมื่อเป็นความขัดแย้งในระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ควรที่จะส่งกรรมการลงไปสอบโดยการนำของรองปลัดนะฮะเพื่อให้สามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในสังกัดมาพูดคุยและตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ได้นะครับผู้สื่อข่าวถามครับการย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ภูเก็ตเหมือนถูกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับน้องพูดง่ายๆคุณนิรัตน์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นผู้ว่าเชียงใหม
3: ่
2: ไปภูเก็ตปุ๊บเนี่ยโดนรองผู้ว่ารับน้องหรือเปล่าผู้สื่อข่าวนี่ก็ถามแรงกันนะคุณนิรัตน์บอกว่าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด40เป็นปีที่9
3: ครับ
2: อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใคร
3: ครับ
2: ผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องผมได้เตือนลงไปหาข่าวดูในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำนี่ทำนี่นอกกฎหมายและห้ามใครไปเรียกรับอะไรจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อเกิดการปะทะกันงัดวัดพลังกันเกิดขึ้นตรงงัดวัดพลังกันจริงผมได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะอย่างชัดเจนย้ำว่าผมไม่ใช่ น้องของใครผมเป็นข้าราชการทุกผมเป็นของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเมื่อถามต่อไปว่าการที่เราไปเตือนแบบนี้ทำให้เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าคุณนิรัตน์ก็บอกว่าแน่นอน
3: ครับก็อาจจะมีในเรื่องของอย่างที่คุณทรงพลเล่าก็คือการที่อยู่มาก่
2: อ
3: นแล้วพอเป็น
2: อันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็มองไงคือคุณนิรัตน์เนี่ยไปคืออยู่เชียงใหม
3: ่
2: มานานแล้วพอย้ายจากเหนือลงใต้ไปภูเก็ต
3: คนละฟากฝั่งเลยนะ
2: คนละฟากฝั่งโดนแบบนี้คือรับน้องหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามไปนะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะครับ
2: แต่ผมมองว่าจบเรื่องนี้จบ
3: ส่วนรองผู้ว่าอีก2ท่านนะครับก็มีการโยกย้ายไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็ไปที่สงขลา
2: ก็คือใต้เหมือนกันอ่ะ
3: ครับ
2: ก็คืออยู่ภูเก็ตแล้วไปสงขลาไปนครศรีธรรมราชก็ถือว่าอยู่ในโซนพื้นที่เดียวกัน
3: ครับ
2: แต่ว่าคุณนิรัตน์เนี่ยมากรุงเทพเลยนะ
3: มากรุงเทพมาในส่วนกลางเลยนะครับก
2: ็คุณนิรัตน์นี่เดินทางช่วงนี้หนักนะ
3: ครับ
2: เชียงใหม่ไปภูเก็ตภูเก็ตไปกรุงเทพ
3: นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการบริหารราชการของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่ต้องบอกว่าก็เป็นส่วนที่จะต้องไปเคลียร์ในพื้นที่เหมือนกันสำหรับภูเก็ตนะครับนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ในหาดต่างๆนี่แหละ
2: ครับ
3: ที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับซึ่งเจ้ากระทรวงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงกรณีในส่วนของ Facebook นะครับที่ทางเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตนะครับระบุถึงการดำเนินการในพื้นที่นะครับที่เป็นที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ที่ไม่มีใครนะครับกล้าเข้าไปทำอะไรเลยนะครับเหตุเพราะว่าเกรงใจท่านรอง
2: รองไหน
3: นี่ไงเขาบอกว่าท่านรองแต่ไม่ได้บอกระบุห่วงอำนาจหรือว่าเหมือนชามข้าวหมานี่เขาบอกว่าเหมือนชามข้าวหมาก็คือกลัวมีไปแย่งผลประโยชน์ตรงน
2: ี้อันนี้คุณสุชาติพูดเองนะ
3: อันนี้มีเขาโพสต์ในเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ต
2: อ๋อ
3: นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับให้ตนเนี่ยทำไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็บางหาดเนี่ยก็มีการที่ศาลเนี่ยตัดสินจนถึงที่สุดแล้วนะครับเช่นที่หาดนุ้ยเนี่ยก็มีการตัดสินไปเมื่อปี2561ถึง2512ที่ผ่านมานะครับแต่ก็พบว่าก็ยังมีการกลับเข้ามาพื้นที่อีกแล้วก็ต้องนำหมายไปติดซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์นะครับแต่เมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหากจะมีการรื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าจะมีการนำชุดป่าไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรนะครับไปรวมตัวกันเพื่อเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็จะให้ประชาชนและก็ชาวประมงเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลาแล้วก็มีมาเฟียเอาปืนมาขู
2: ่
3: ที่จะแบบตรงนี้จะเป็นจุดของมาเฟียเองเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าไล่ชาวเรือต่างๆเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ต้องเอาคืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่แค่ชาวบ้านเดินลงหาดแล้วก็ถูกเก็บเงิน300อันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะครับมันเป็นจิ๊กโกกลางซอยทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมดนะครับอันนี้คุณสุชาติแจ้งมานะครับส่วนหลังจากนี้นะครับการที่กระทรวงเนี่ยก็จะนำชุดเฉพาะกิจนะครับทั้ง3กรมเนี่ยกรมที่ดูแลโดยกระทรวงทศนี่แหละทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรวมทั้ง3กรมลงพื้นที่พร้อมย้ำว่าจะปกป้องหาดของประชาชนและคาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับประชาชนจะได้เห็นไปจากฉากแล้วก็ทีละแปลงเลยว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็หลังจากนี้นะครับตนก็จะปล่อยให้เป็นให้เขาลั่นลาไปก่อนแต่ว่ารอเวลาอีกนิดนึงนะครับในช่วงนี้แน่นอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าทวงคืนหาดที่จังหวัดภูเก็ตให้กับประชาชนอย่างแน่นอนครับ
2: นะก็เป็นเรื่องของการดูแลประชาชนนะฮะในพื้นที่ภูเก็ตสังเกตไหมภูเก็ตเนี่ยนายกสมัยต่างๆชอบลง
3: ครับ
2: นายกเศรษฐาก็ลงบ่อยด้วยนะ
3: เป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นอะไรอย่างงี้นะสมัยก่อนอ
2: ะไรส
3: ัก
2: อย่างคือมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแหละ
3: ครับ
2: พอเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นจุดนึงอ่ะในการหาผลประโยชน์เนี่ยของทุกฝ่าย
3: ครับ
2: ถูกไห
3: ม
2: นักท่องเที่ยวก็เยอะผลประโยชน์อะไรก็เยอะนะฮะแล้วก็มันก็นำไปสู่เรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆที่คนอยากจะกอบโกยอ่ะถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดใช้วิธีนอกกฎหมายสีเทาๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะ
3: ครับ
2: เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็ใช้กฎกติกากฎหมายเนี่ยแบบไม่เลือกปฏิบัตินะฮะพอพูดถึงเรื่องกฎหมายนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมท ทางสคบนะฮะคือสคบเนี่ยตอนนี้ทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะฮะโดยคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะฮะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคมักถูกเอาเปรียบนะฮะเขาบอกที่ประชุมครม.ได้มีการมีมติเห็นชอบร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ส.นะฮะหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอส่งเข้ารัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปนะครับก็เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับคือหลักการใหญ่ๆนะของกฎหมายนี้เนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าแล้วพบความชำรุดบกพร่องต้องพิสูจน์ตนเองต้องพิสูจน์ว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณซื้อสินค้าในออนไลน
3: ์
2: เขาก็จะต้องให้คุณเนี่ยถ่ายกล้องเอากล้องวิดีโอถ่ายใช่ไหม
3: แล้วก็จะแกะกล่อง
2: แกะกล่องออกมา
3: ครับ
2: หรือคุณณัฐพงศ์เนี่ยไปซื้อโน้ตบุ๊กม
3: า
2: แล้วปรากฏมันพังขึ้นมาเนี่ยนะคุณณัฐพงศ์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเฮ้ย
3: อ
2: ันเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของผมนะ
3: มันไม่ได้พังจากที่ผมเป็นคนแกะออกมาก่อน
2: ต้องถูกต้อง
3: ครับ
2: และเวลาใดที่คุณเอาคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเนี่ยไปที่ศูนย
3: ์
2: แล้วถ้าที่ศูนย์เนี่ยเขาโทรมาบอกคุณว่าอ๋อมันมีแมงสาบเข้าไปตายอยู่ในโทรศัพท์ไอ้หรือเครื่องคอมพิวเตอร์คุณณัฐพงษ์อ่ะ
3: ครับ
2: ซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได
3: ้
2: เออถูกไหม
3: ครับ
2: เขาก็อ้างนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบเขาก็ทำได
3: ้
2: หรืออาจจะบอกว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยใช้เครื่องสมบุกสมบันเกินไป
3: ครับ
2: เออเขาก็ปฏิเสธได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบ
3: ครับ
2: เสียเปรียบเลมอนลอเนี่ยแปลเป็นก็กฎหมายมะนาว
3: ครับ
2: กฎหมายมะนาวคือการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนลูกมะนาวอ่ะผลมะนาวที่เห็นข้างนอกสวย
3: ๆครับ
2: แต่ข้างในไม่มีน้ำข้างในมันไม่เปรี้ยวอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ก็เลยที่ไปของชื่อ
2: เออนั่นแหละคือกฎหมายเลมอนลอ
3: ครับ
2: นะฮะคือจริงๆอ่ะประเทศไทยพยายามผลักดันอีกกฎหมายนี้มานานมากแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: 10กว่าปีได้แล้วนะครับในสภาไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเพิ่งจะมาเริ่มเกิดความเป็นจริงในยุคนี
3: ้ครับ
2: นะฮะก็ต้องชื่นชมนะหลักการสำคัญคืออะไรคือปกติผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองนะครับต่อไปก็คือความรับผิดชอบจะตกอยู่กับผู้ขายสินค้า
3: ครับ
2: สินค้าทั่วไปเนี่ยถ้าพบความชำรุดภายใน6เดือนนับแต่วันส่งมอบนะครับให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์กำหนดเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยา4รูปแบบคือซ่อมเปลี่ยนสินค้า
3: ครับ
2: ลดราคาสินค้าหรือเลิกสัญญาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิด
3: ครับ
2: คือปัญหาตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยนะที่เขาไม่ค่อยอยากจะรับคืนสินค้า
3: ครับ
2: โดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยถ้าบอกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยรับคืนนะครับ
3: ครับ
2: แห่กันคืนหมดเลยครับพี
3: ่ขาดทุนเจ๊งเลยนะ
2: เจ๊งสิครับพี
3: ่ครับ
2: ปัญหาเนี่ยคือปัญหาของผู้ประกอบการ
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะและส่วนปัญหาของคนใช้รถ
3: ครับ
2: ก็คือว่าใช้แล้วมันไม่ไปถึงที่หมายอ
3: ่
2: ะรถยนต์หลักการสำคัญคือถึงที่หมายโดยปลอดภัย
3: ครับ
2: จากยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าขับไปแล้วมันพังกลางทางซ่อมอยู่ได้ไม่ได้ใช้รถเนี่ยเป็นทุกข์นะครับ
3: ครับ
2: ตรงเนี้ยซ่อมแล้วซ่อมอีกเขาก็เป็นทุกข
3: ์
2: ก็คือมีกฎหมายตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าซ่อมแล้วซ่อมอีกเนี่ยไม่ได้เรื่อง
3: ครับ
2: เปลี่ยนสินค้าได
3: ้ในระยะเวลาที่กำหนด
2: ในระยะเวลาที่กำหนดคือรถยนต์ก็คือ1ปีนั่นแหละ
3: ครับ
2: คุณไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเยอะเขาก็กำหนดว่าผู้ขายเนี่ยต้องเปลี่ยนให
3: ้ครับ
2: ในระยะเวลา1ปีมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะ
3: ครับ
2: นะฮะกฎหมายนี้ยังกำหนดเวลาซ่อมแซมที่ชัดเจนสินค้าทั่วไปหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
3: ครับ
2: ไม่ใช่ไปซ่อมทีเนี่ยลืมกันไปเลยไม่เสร็จรออะไรจากต่างประเทศรอไปทีครึ่งปี
3: ครับ
2: ไม่ได้นะฮะ60วันเท่านั้นรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วัน3เดือนนั่นแหละนับแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมนะครับถ้าผู้ขายทำไม่ได้ตามนี้นะฮะผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับในกรณีที่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนับแต่วันได้รับสินค้าขณะที่รถยนต์ซึ่งมีข้อบกพร่องส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์ชนิดใหม่ขออภัยคันใหม่ชนิดเดียวกันให้กับผู้ซื้อ
3: ครับ
2: นะฮะเขาบอกว่า10ปีแล้วนะครับผู้บริโภครอคอยกฎหมายฉบับนี
3: ้
2: นะฮะอันนี้เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อันนี้ก็ต้อง ชื่นชม
3: ครับ
2: ทางสคบที่ทำงานเชิงรุกนะฮะต่อไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์เองฮะสินค้าบกพร่องเนี่ยตามกฎหมายนี้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาภายในเวลานี้ผู้บริโภคก็สามารถที่จะขอซ่อมขอเปลี่ยนขอลดหรือเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะฮะ
3: ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือตอนนี้มันมีประเด็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในส่วนของยี่ห้อหนึ่งนี่แหละนะครับที่เกิดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆ
2: วอลโวใช่ไหม
3: นะครับ
2: รุ่นนั้น
3: อ
2: ะ
3: ตรงนี้ก็อย่างที่บอกพอมีกฎหมายนี้ถ้าผมว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยในเรื่องของการรับรองสินค้าต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
2: ดีขึ้นคือผู้ขายเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำไม่ดีเขาคืนหมดนะ
3: คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก
2: นะฮะ
3: ก็จะเป็นการที่เรียกว่ามาตรฐานในเรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์หรือว่าแม้แต่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยชำรุดไม่เกิน6เดือนที่จะต้องมีการส่งมอบอะไรต่างๆก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างคุณภาพที่มั่นคงแล้วก็รัดกุมมากขึ้น
2: นั่นแหละคือบางอย่างเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยมันชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้ไม่สมประกอบไม่สมราคาเนี่ยแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยก็ถามหาความรับผิดชอบยากเย็นมาก
3: ครับ
2: ในปัจจุบันนี้นะฮะ
3: ครับ
2: เนี่ยพอของไทยเนี่ยมีกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายยังไม่ได้บังคับใช
3: ้ครับ
2: เพราะมันเป็นร่างต้องผ่านสภาอีกนะครับก็หวังว่าสภาชุดนี้จะมีการพิจารณาโดยเร็วนะฮะเพราะสถานการณ์ปัญหาความชำรุดบกพร่องของสินค้าทุกวันนี
3: ้
2: มากขึ้นมากขึ้นเพราะสินค้ามันขายมากขึ้นไง
3: ถูกแล้วสั่งในออนไลน์ด้วย
2: ใช่
3: เราไม่ได้เห็นสินค้าก่อน
2: นะฮะคือตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะช่วยให้สคบเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้น
3: ครับ
2: คือไม่ใช่ผู้บริโภคมาร้องจนสคบเหนื่อยอ่ะ
3: อ
2: ันนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถเอาผิดได้เลย
3: ครับ
2: นะฮะไม่ต้องพิสูจน์ทางศาลอะไรกันเยอะนะฮะเป็นสิทธิ์ที่สามารถรับซ่อมรับเปลี่ยนหรือขอลดราคาสินค้าได้นะครับ
3: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับหน่วยงานและภาคประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้มีกำหนดจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกขอแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารรัฐสภาน
6: ายศิรโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาประสบกรณิกรร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
7: างสาวอนาภาโลวีระ

0: ในใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนราธิวาสจำนวนมากร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวาระครบ7วันหรือสัตมวานในเวลา16นาฬิกาของวันนี้ณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยพร้อมเพรียงกันคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: เพราะแม่นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงก่อนนี่ยัง80เร็วทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
3: สุขภาพดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
5: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
4: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
7: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
6: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
8: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตรตรองไม่ตกไปเหยื่อจากคนลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังคะในวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้เจอกันวันพุธที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนคนไทยเนาะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาโดยในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางก็จัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อีกหนึ่งวันสำคัญเดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังกันต่อส่วนอีกหนึ่งวันสำคัญวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องมาตระหนักในเรื่องของวันแล้งโลกหรือว่าวันทะเลทรายคุณผู้ฟังคะเนื่องจากเดี๋ยวรัฐบาลเองมีการคาดการณ์นะว่าปลายปีนี้แหละค่ะเรื่องของอากาศที่แล้งจัดก็อาจจะมากกว่าปีที่ผ่านมาเนาะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนต่างๆที่อาจจะมีการคาดการณ์ว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเดี๋ยวยังไงวันนี้มุกจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้กันให้ฟังกันด้วยนะคะรายการคุยข่าวก็มงของเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ค่ะคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะ ส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมรับฟังร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกผ่านทางเพจ Facebook ของสวท.จุดสุราธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะไม่รอช้าค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เนาะมีข่าวสารต่างๆมากมายที่รออัปเดตแล้วก็อยากจะเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะสรุปประเด็นเด่นๆจากการประชุมครม.นั่นแหละมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ก่อนไปติดตามเรื่องของข่าวสารภาพรวมของประเทศมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้บ้านเราฝนตกมากน้อยแค่ไหนพี่น้องเกษตรกรจะได้วางแผนถูกในเรื่องของทุเรียนก็ดีหรือว่ายางพาราก็ดีนะคะการวางแผนตัดหรือว่าการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะเดี๋ยววันที่20มิถุนายนนี้ถือเป็นวันแรกโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่จะเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองของจังหวัดด้วยค่ะภาพรวมพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยดูเจาะเป็นรายภาคฝั่งกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรมากกว่า2เมตรนะคะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนชุมพรวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันค่ะแต่จะมีปริมาณฝนมากกว่าชุมพรคืออยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูลฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลันสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์และชะอวดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีค่ะบ้านตะขุนคิรัตนิคมค่ะพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนพี่น้องประชาชนขอให้ระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะคะจากพยากรณ์อากาศค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ที่มุกได้แจ้งไว้ค่ะมีการประชุมครม.ขอสรุปประเด็นเด่นๆ3ประเด็นจากการประชุมครม.ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้ค่ะประเด็นแรกเรื่องของการขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์จนถึงสิ้นปี70เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจนั่นเอง โดยเรื่องนี้ครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี70จากเดิมสิ้นสุดคือ31ธันวาคมปีนี้นะคะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive ค่ะรวมถึง e-withholding tax นะคะโดยให้บริษัทที่หรือห้างหุ้นส่วนเนาะสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงทางค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่าบริการผู้ให้บริการต่างๆรวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax นะคะต่อไปด้วยจนถึงสิ้นปี70โดยอัตราการลดภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือร้อยละ1เหลือร้อยละ1ค่ะแก่บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทนะคะเช่นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารค่ะอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังมีการคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีแต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสียภาษีและส่งเสริมให้การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่มุ่งจะพัฒนาระบบราชการผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของการเห็นชอบนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยนายกมีการไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเนาะที่ประเทศรัสเซียนะคะโดยครม.ได้มีการเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมือต่อเนื่องเรื่องนี้ค่ะครม.ได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัสเซียฉบับที่6ปี 69-73 เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีค่ะครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและก็กฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการที่การร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันทั้งนี้ค่ะร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสิทธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยนะคะก็คือร่างปฏิญญาคาซานคศ2526 2026ขออภัยคุณผู้ฟังค่ะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2คือร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยการความร่วมมือด้านพลังงาน3คือแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและ4คือการวางแผนร่างดำเนินงานที่ครอบคลุมเพื่อในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคศ2526ถึง2ขออภัยค่ะ2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนก็จะร่วมลงนามรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้วันนี้มีความสำคัญคือเป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะทางด้านของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาได้กำหนดวันนี้ขึ้นว่าเป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1994ค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศอันนำไปสู่ภัยแล้งนะคะและก็การแปรสภาพเป็นทะเลทราย โดยปัญหาภัยแล้งและการกลายเป็นทะเลทรายนั้นล้วนเป็นสภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการใช้หน้าดินอย่างไม่ยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนน้ำการเสื่อมโทรมของหน้าดินเป็นเหตุให้พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลายสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งค่ะและก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้คล้ายกับทะเลทรายดังนั้นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกจึงเป็นวันสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับการข้อสั่งการของนายกเมื่อวานนี้จากการประชุมครม.เรื่องนึงคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้มี2ประเด็นใหญ่ๆที่ทางด้านของนายกเองได้มีการสั่งการผ่านการประชุมครม.นะคะซึ่ง1ใน2เรื่องนั้นก็คือเรื่องของการเตรียมแผนรับมือกับปัญหาซุปเปอร์เอลนีโญนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโดยนายกค่ะในเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการสั่งการเนาะให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มาเขาเรียกว่าอะไรนำแผนปฏิบัติการเนาะมาตรการรองรับผลกระทบและความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าค่ะสองก็คือเป็นการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงนะคะตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังกันด้วยอันนี้เป็นข้อมูลครบถ้วนข่าวสารในส่วนของประเด็นครม.แล้วก็ประเด็นความสำคัญที่อยากจะหยิบยกมันเล่าให้ฟังในช่วงต้นของเหตุการณ์นะของรายการของเราวันนะคะทีนี้มาดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเช้าวันนี้เนาะอย่างที่มุกได้เรียนเกริ่นไปในช่วงต้นของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของหลายจังหวัดเนาะหลายทุกภาคส่วนก็ทำพิธีนะคะบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมกับมีการร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนั่นเองค่ะโดยในส่วนกลางคุณผู้ฟังคะทางด้านของครม.ก็นำทีมนะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำทีมครม.ไม่ว่าจะเป็นรองนายกเอกนิติรองนายกสุภจีค่ะนายชัยชนกรมว.ดีอีนายประเสริฐรมว.ศึกษาธิการและนายจุลพันธ์รมว.กระทรวงแรงงานร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาโดยส่วนกลางได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปนะคะหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับในเรื่องของพื้นที่อื่นๆพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงพระองค์พาค่ะหลายคนก็มีความทรงจำที่ดีงามต่อพระองค์ท่านมาอย่างเสมอมาด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่รู้จบนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือในพื้นที่ของตะลูเตาในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรามุกขอหยิบยกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเป็นภาพประทับใจครั้งที่พระองค์พาได้เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติตะลูเตาค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของภาพได้มีการเผยแพร่มานะคะจากอุทยานแห่งชาติตะลูเตาเนาะขณะที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ทันทสถานเกาะตะลูเตาบริเวณหน่วยพิทักษ์ที่อ่าวตะโลวาวอุทยานแห่งชาติตะลูเตาจังหวัดสตูลค่ะเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็ได้ถ่ายภาพใกล้ชิดกับพระองค์และพระองค์ก็ไม่ได้ถือตัวค่ะรวมถึงทุกท่านก็กล่าวถึงความประทับใจและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะก็ค่ะเป็นประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในช่วงแรกของรายการอีกหนึ่งข่าวค่ะในเรื่องของภารกิจของนายกกันบ้างคุณผู้ฟังคะนายกตอนนี้ค่ะก็เดินทางถึงรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียอย่างที่มุกได้เล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะการประชุมจะมี2วันคือ17ถึง18มิถุนายนนะคะซึ่งเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา7โมงกว่าเนาะนายกก็เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคาซานในเมืองคาซานประเทศรัสเซียเพื่อเริ่มต้นการเข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งเตรียมจะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียค่ะ ขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยมีผลจากการประชุมเนาะเป็นยังไงก็เดินมาเล่าให้ฟังกันนะคะขออภัยคุณผู้ฟังขาถึงตั้งแต่ช่วงเมื่อวานเนาะช่วงประมาณสองเกือบ3ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้เตรียมประชุมกันต่อเดี๋ยวถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่สาระสำคัญจากการหารือจากการเวทีนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาหยิบยกแล้วก็เล่าให้ขับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ9นาฬิกา33นาทีแล้วค่ะได้เวลาไปติดความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวันนี้รายการ3นาทีวิทยการแผ่นดินของเราจะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับวิทยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
11: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: บหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อหนึ่งก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะนั่นที่ท่านรายการได้แจ้งไว้เนาะเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรปรึกษาสายด่วนนะคะได้ที่สายด่วน1157ค่ะรวมถึงเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันหากมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถเนาะติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ชื่อเดียวกันก็คือทางด้านของ3นาทีกับรายการแผ่นดินนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องนี้เอามาเล่ากันให้ฟังแบบนี้ค่ะทีนี้มาติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเรา 9:37 แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปก็ขอทักทายคุณผู้ฟังเนาะที่รับฟังกันผ่านทางของวิทยุก็ดีค่ะหรือทางของ Facebook Live ก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live เนาะทักทายพี่น้องต้นน้ำปริมินิโสพี่กันนิกาหนูแดงสวัสดีพี่กันนิกาด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่ติดตาม Facebook Live กันด้วยนะมาเริ่มต้นประเด็นค่ะข่าวสารสนามข่าวท้องถิ่นของเราในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวานนี้เนาะจากจังหวัดชุมพรเองก็ได้ร่วมมือกับกสทช.ค่ะจัดอบรมฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทุกภาคส่วนเรื่องนี้นางสาวปานนภาสุภาพรเหมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการอบรมเนาะเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมค่ะการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ค่ะในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนนะคะโดยใช้คลื่นความถี่เนาะที่เป็นเรื่องของหากเกิดกรณีที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นหรือว่าเหตุฉุกเฉินขึ้นนั่นเองค่ะโด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งจากประสบการณ์การเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาพบว่าการติดต่อประสานงานด้านการสื่อสารยังขาดความเป็นระบบและประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะจึงมีความจำเป็นต้องซักซ้อมกระบวนการและก็ขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเด็นสาธารณสุขแล้วก็การสื่อสารทั้งภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายโทรคมนาคมนะคะที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสื่อสารกับประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารให้สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งสนับสนุนการประกาศแจ้งเตือนภัยการแจ้งเหตุแล้วก็การรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะทางด้านของนายวสันต์เริงสมุทรผอ.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต45ก็กล่าวนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขาและติดชายฝั่งทะเลซึ่งประสบปัญหาภัยพิบัติอยู่เป็นประจำและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นกสทช.เองค่ะก็จัดขึ้นเนาะเพื่อมาร่วมการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมนะคะให้เกิดความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะมีการประชุมติดตามเรื่องของโครงการ To Be Number One นะคะมาติดตามการประเมินผลการดำเนินงานสู่จังหวัดยอดเพชรสร้างเยาวชนเก่งดีมีสุขห่างไกลยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกวดจังหวัดอำเภอและชมรม To Be Number One ประจำปี69ค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเนาะติดตามการประเมินผลน่ะนะคะแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการลงคะแนนการนำคะแนนการลงพื้นที่เนาะไปร่วมกับการประเมินผลระดับประเทศในมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคมเดือนหน้าค่ะที่เมืองทองธานีเนาะโดยมีนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรน่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอผลงานด้วยที่ผ่านมาเนาะตัวจังหวัดค่ะได้มีการกำหนดให้โครงการ To Be Number One เป็นนโยบายเร่งด่วนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายเยาวชนชุมพรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดควบคู่กับการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองในฝันบ้านที่น่าอยู่ Southside of Paradise ค่ะภายใต้วิสัยทัศน์เครือข่ายชมรม To Be Number One ชุมพรเยาวชนชุมพรเก่งดีมีสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติดนั่นเองซึ่งมุ่งค่ะจะยกระดับมาตรฐานสู่ระดับเพชรนะคะในปี2576พร้อมคำขวัญที่ว่าชุมพรแฮปปี้ To Be Number One นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นที่จังหวัดเองได้มีการประชุมคัดเลือกนะคะผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงประจักษ์ของครูที่รับการเสนอชื่อนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติครูที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูที่สมควรจะได้รับรางวัลนี้เนี่ยจำนวน3รายด้วยกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วยนายกิติพงษ์พาหามากครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวีวิทยาค่ะต่อมาคือนางสาวณฤมลกิจนิยมครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะแล้วก็ดาบตำรวจหญิงสุทธิดาขวัญเมืองครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีสังกัดกองกำลังการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการพิจารณาข้อมูลเพื่อทุกอย่างให้การคัดเลือกเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนั่นเองค่ะขณะเดียวกันว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรค่ะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวัชระราชธิดานะคะที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะจากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็เกิดหลากหลายประเด็นข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะมีการฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นปี69รุ่นที่1เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่ลูกหลานสืบไปค่ะโดยเรื่องนี้นายสมชายลิลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ขออภัยค่ะนครศรีธรรมราชได้ไปร่วม เปิดโครงการศึกษาอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นปีงบประมาณ69โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการดำรงอยู่ได้ของชาติไทยความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยเพื่อที่จะนำความรู้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดขยายผลให้บุคคลในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนในสังคมเกิดความรับรู้ในวงกว้างค่ะเกิดค่านิยมของการเป็นผู้มีจิตสำนึกแล้วก็ตระหนักในความเป็นไทยนะคะแล้วก็มีความรักและหวงแหนสมัครสมานสามัคคีมีความจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในประเด็นที่จังหวัดมีการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีฉบับปรับปรุงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสอดรับการสถานการณ์ปัจจุบันโดยเรื่องนี้นายสนั่นนุวงค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมทบทวนนะคะจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีปี66ถึงปี85ฉบับปรับปรุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการติดตามเพื่อเป็นไปตามแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันรวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็แผนปฏิบัติการราชการประจำปีในทุกระดับด้วยนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการกำหนดแผนระยะยาวไว้ว่านครแห่งอารยธรรมน่าอยู่น่าเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืนพร้อมกำหนดประเด็นการพัฒนา6ด้านค่ะคือการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรธรรมชาติธรรมะศิลปะและวัฒนธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาคนชุมชนน่าอยู่สังคมน่าอยู่และเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของขยะกันบ้างนะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะนำโดยทางด้านนายสุวัฒน์จันสุขค่ะได้ติดตามการประชุมการดำเนินมาตรการการคัดแยกขยะครบวงจรมุ่งสู่จังหวัดสะอาดนะคะโดยนายสุวัฒน์เองก็ได้นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะค่ะแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้เนาะซึ่งจังหวัดได้มีการกำหนดมาตรฐานมาตรการนะคะในการดำเนินงานการคัดแยกขยะครบวงจรเป็น3ระยะระยะที่1คือการเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทั้งการประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่2ระยะการดำเนินการให้กับหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการโรงเรียนร้านค้าและร้านอาหารดำเนินการคัดแยกขยะอย่างครบถ้วนจริงจัง 100%และระยะที่3คือการขยายผลค่ะการคัดแยกขยะแบบครบวงจรครอบคลุมทุกครัวเรือนนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปซึ่งมาตรการนี้ก็เป็นการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของจังหวัดสะอาดให้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบจำกัดและส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของประเด็นอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะการติดตามเรื่องของผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เนาะโดยเรื่องนี้นายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชนค่ะที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะคะที่ในพื้นที่อำเภอนาบอนเนาะแล้วก็อำเภอทุ่งสงค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เนาะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเป็นการช่วยกันเนาะดูแลเรื่องของสถานที่เองก็ดีค่ะต้องมีความปลอดภัยไม่แออัดมีระบบการป้องกันความเสี่ยงและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยมีการรายงานผลแล้วก็ส่งรายงานบำบัดการรักษาและฟื้นฟูรายเดือนตามแบบที่ราชการกำหนดต่อไปเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ผู้ที่รับการบำบัดเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากการติดยาเสพติดด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะเริ่มที่ประเด็นข่าวแรกค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะมีการจัดพิธีน้อมถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและพิธีลงนามถวายความอาลัยค่ะโดยเริ่มต้นพิธีตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นนะคะช่วงเย็นประมาณ 17:30 นาทีค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็ต่างพร้อมใจการสวมชุดดำเพื่อแสดงความอาลัยในครั้งนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขออภัยค่ะกระทรวงคมนาคมในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้โดยนายจุมพจน์วรรณชัยสิริค่ะได้มอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุทธธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนอในการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่อำเภอชัยยาค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้สืบเนื่องจากจังหวัดเองได้รับการประสานจากกระทรวงคมนาคมนะคะที่รองนายกพิพัฒน์จะลงพื้นที่มาติดตามเนาะการก่อสร้างค่ะถนนจากจังหวัดระนองมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านตำบลปากหมากอำเภอชัยยาการก่อสร้างท่าเทียบเรืออำเภอชัยยาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปของพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่ชีบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะแล้วก็โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการขอเชิญประชาชนที่ร่วมสนใจร่วมงานวิถีกรีนเกรนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะคะโดยเรื่องนี้นางสาวกำไรทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจนะร่วมเวทีกรีนเกรนเดย์สร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ค่ะโดยนางสาวกำไรทิพย์เศรษฐวิชัยนะคะก็เชิญชวนเนาะคนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตรการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตลอดทั้งงานเนี่ยมีการเข้าร่วมฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ร่วมกันช่วยกันรณรงค์การหยุดเผาลดฝุ่นเพื่อเพิ่มกำไร เรียนรู้รักโลกไปพร้อมๆกันนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานจังหวัดได้ออกหน่วยแพทย์พอสวค่ะยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะนายกนรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ออกร่วมนำทีมหน่วยราชการเนาะออกไปจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่1ประจำปี69ค่ะที่จัดขึ้นที่วัดคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งถือว่าเป้าหมายสำคัญในของโครงการนี้คือการให้บริการรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลการคมนาคมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวทางของพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะภายในงานก็มีการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรเลยนะคะอาทิการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการแพทย์แผนไทยการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็บริการทันตกรรมการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรวมถึงการให้ข้อมูลเรื่องของสุขศึกษาและก็บริการด้านสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีการมอบยาตำราหลวงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะคะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดขึ้นในอำเภอเกาะสมุยคุณผู้ฟังคะเกาะสมุยค่ะก็ได้มีการตรวจแถวนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการแก้ปัญหาเนอะเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของรมว.กระทรวงท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่มาด้วยตนเองค่ะแล้วก็มาติดตาม ในเรื่องของการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุยเป็นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะโดยนายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะเกือบทุ่มนึงเลยเหรอคุณผู้ฟังคะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวณชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC หมู่บ้านชาวประมงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็กล่าวนะคะว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเกาะสมุยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองค่ะโดยนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่แล้วก็ทุกหน่วยงานเนาะที่ร่วมการปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงอวยพรให้เกิดการปฏิบัติภารกิจของทุกหน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งการปล่อยแถวในครั้งนี้เนาะก็เป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะและประเทศไทยเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่สนามข่าวเนาะของจังหวัดชุมพรค่ะนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะในช่วงท้ายของรายการเนาะ 9:55 น. 55 น. 56 น. นี้ค่ะเดี๋ยวก็มุกไล่ลิสต์ประเด็นอีกสักเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะโดยอีกหนึ่งประเด็นฮอตที่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังเนาะหลังจากเกิดการถกเถียงในกระแสสังคมต่างๆกับโครงการ THAI Passport ค่ะซึ่งกระทรวงดีอีได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจะมีการเร่งเจรจาคู่สัญญาในโครงการ THAI Passport ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้มั่นใจช่วยคนไทยเข้าถึงแล้วก็ยกระดับทักษะด้าน AI ใช้ประโยชน์นะคะในชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้นายพัชระอนันตศิลป์ค่ะปลัดกระทรวงดีอีก็กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport ว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน5ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ระดับพรีเมียมเพิ่มเป็นประมาณ 23% เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมนะคะความพร้อมรับมือกับตลาดแรงงานยุค AIโดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับฟังการประเมินความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆขณะนี้ค่ะกระทรวงดีอีเองก็ได้รับรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาอยู่ระหว่างการเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้จริงนะคะในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลขและใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าทศารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยหลังจากพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระ

0: หากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสำรวมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยจังหวัดได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์สีหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ได้มีการถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประรุษนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่าน

0: สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางFacebook Live ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.pre.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี70นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนและภาคธุรกิจนะคะและยังมีประเด็นทางด้านคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีด้วยกันนะคะและผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ได้อำลาเอกอัครราชทูตบรูไนอย่างอบอุ่นย้ำมิตรภาพอันยาวนานพร้อมสานต่อความร่วมมือไทยบรูไนในทุกมิติค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะจากบทความการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านพระราชกรณียกิจแห่งการสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นคงของชาตินะคะหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงปฏิบัติควบคู่กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดนะคะก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่สมาชิกลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศนะคะซึ่งนับเป็นพระราชกรณียกิจที่สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความมั่นคงของชาติและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะซึ่งธงลูกเสือชาวบ้านนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ประจำหน่วยเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศความเสียสละและความภาคภูมิใจของประชาชนผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านนะคะซึ่งอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสร้างความสามัคคีแล้วก็ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศชาตินะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยค่ะกำลังเผชิญกับปัญหาความไม่สงบทางด้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงในหลายๆพื้นที่นะคะกิจการลูกเสือชาวบ้านค่ะซึ่งจะมีการเริ่มต้นนะคะเมื่อประมาณพุทธศักราช2514โดยพลตำรวจโทสมควรหาริกุลค่ะซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต4นะคะก็ได้มีการริเริ่มโครงการฝึกอบรมประชาชนตามแนวชายแดนค่ะเพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจนะคะในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีรวมไปถึงการปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของประเทศนะคะซึ่งการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกเลยค่ะจัดขึ้นที่บ้านเหล่ากอ6กิ่งอำเภอนาแห้วนะคะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เรียนรู้ระเบียบวินัยนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตลอดไปจนการป้องกันตนเองจากชุมชนแล้วก็ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านนะคะที่ค่ายเสนีรณยุทธจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดถึงเมื่อทอดพระเนตรถึงความมุ่งมั่นความเสียสละและความตั้งใจของประชาชนนะคะผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะด้วยทรงเล็งเห็นแล้วนะคะว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานเงินค่ะจำนวน 100,000 บาทนะคะเพื่อเป็นทุนในการจัดหาผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านห่วงรัดผ้าผูกคอนะคะแล้วก็เครื่องหมายหน้าเสือสำหรับสมาชิกลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่งผลให้กิจการดังกล่าวค่ะได้รับการสนับสนุนแล้วก็การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญเลยค่ะต่อการเสริมสร้างความมั่นคงและความสามัคคีของประเทศเรานะคะ และในเวลาต่อมาค่ะสภาลูกเสือแห่งชาติได้มีการพิจารณาเห็นถึงคุณประโยชน์ของกิจการลูกเสือชาวบ้านค่ะที่มีต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติก็เลยมีมตินะคะในการรับกิจการลูกเสือชาวบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะเมื่อปีพุทธศักราช2516ทำให้การดำเนินงานมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขยายเครือข่ายการอบรมไปยังประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะคะและตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านตามจังหวัดต่างๆเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลับปลื้มและก็ความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนผู้รับการฝึกอบรมอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งธงลูกเสือชาวบ้านนะคะที่ได้รับพระราชทานนั้นก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นเครื่องย้ำเตือนให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้ตระหนักนะคะถึงหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองดีนะคะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมยึดมั่นในคุณธรรมและร่วมการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะและนอกจากการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วค่ะกิจการลูกเสือชาวบ้านก็ยังมีบทบาทสำคัญด้วยนะคะในการพัฒนาชุมชนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจด้านการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะเป็นการเสริมสร้างพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันต่อชาติบ้านเมืองนะคะอันจะเป็นคุณค่าที่จะช่วยหล่อหลอมให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคงนะคะด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อประชาชนในทุกพื้นที่พระราชกรณียกิจในการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญเลยค่ะที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และยังคงเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับประชาชนชาวไทยร่วมการสืบสานอุดมการณ์แห่งความเสียสละความสามัคคีและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของชาติสืบไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในบทความการพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านพระราชกรณียกิจสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี70นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593ดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
2: กินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
2: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: อย่ากินเกินขาบนะครับ
4: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
2: โอเค
4: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับประเด็นของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี70นะคะอำนวยความสะดวกลดต้นทุนและภาคธุรกิจนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันนะคะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอนะคะเพื่อขยายเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคมปี70นะคะซึ่งจากเดิมค่ะที่จะสิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2568นะคะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนนะคะแล้วก็ผู้การใช้บริการในระบบ e-tax invoice แล้วก็ e-receive และ e-withholding tax นะคะโดยให้ทางบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่านะคะของรายได้จริงเลยค่ะทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่นะคะสำหรับการใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายนะคะให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบด้วยนะคะในการขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายค่ะผ่านระบบe-withholding tax นะคะต่อไปจนถึงสิ้นปี70เลยทีเดียวค่ะโดยการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1นะคะให้กับบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็นิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทค่ะอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการแล้วก็วิชาชีพอิสระนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ลดภาระเอกสารด้วยค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลประมาณอยู่ที่66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีด้วยกันเลยค่ะแต่ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณอยู่ที่ 27,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะและลดการใช้กระดาษยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะของทางประเทศในระยะยาวเลยซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มุ่งพัฒนาระบบข้าราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเลยนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายรวม2ฉบับด้วยกันค่ะตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.นะคะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากเดิมนะคะที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะคะก็จะขยายออกไปนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมปี70นะคะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยมาตรการดังกล่าวค่ะประกอบไปด้วยการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนนะคะแล้วก็การใช้บริการระบบ e-tax invoice หรือว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะและ e-receive นะคะใบรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และ e-withholding tax นะคะก็คือระบบการหักภาษีณที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะได้เป็นจำนวน2เท่าของรายได้จริงเลยนะคะทั้งในส่วนของการลงทุนระบบซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ด้วยค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนะคะที่จะต้องจ่ายให้กับทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลภาครัฐนั่นเองค่ะและต่อไปข้อ2นะคะเป็นร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้นะคะซึ่งมีสาระสำคัญนะคะก็เป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบหักภาษีหักหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-withholding tax นั่นเองค่ะที่จะสิ้นสุดมาตรการนะคะในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยลดอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปอีกนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมปี70เลยค่ะโดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเดิมนะคะร้อยละ5ร้อยละ3แล้วก็ร้อยละ2ตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่ร้อยละ1นะคะสำหรับการจ่ายเงินที่พึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลด้วยนะคะอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการแล้วก็ค่าวิชาชีพอิสระด้วยนั่นเองค่ะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ลดภาระด้านเอกสารในการดำเนินงานนั่นเองค่ะและปัจจุบันนะคะกรมสรรพากรก็ได้เปิดโอกาสให้กับทางภาคเอกชนนะคะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการจัดทำและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะโดยขณะนี้ค่ะมีผู้ให้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive นะคะอยู่ที่23รายด้วยกันนะคะและผู้ให้บริการ e-filling ก็คือระบบยื่นภาษีออนไลน์1รายด้วยกันค่ะและผู้ให้บริการ e-stamp duty นะคะก็คือการชำระภาษีอากรสแตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ที่5รายด้วยกันซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมที่อาจจะมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยตนเองนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางของกระทรวงการคลังก็คาดว่ามาตรการดังกล่าวค่ะจะทำให้ทางรัฐเนี่ยสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอยู่ที่ประมาณ66ล้านบาทนะคะตลอดระยะเวลา2ปีด้วยกันแต่ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะให้กับทางภาคธุรกิจผ่านมาตรการ e-withholding tax ได้ประมาณอยู่ที่ 27,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกนะคะในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวเลยค่ะซึ่งการขยายมาตรการภาษีในครั้งนี้นะคะก็สอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรค่ะอีกทั้งยังช่วยนะคะให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเลยให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้านภาษีได้ง่ายขึ้นนะคะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและรวมไปถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี70นะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกลดต้นทุนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนั่นเองค่ะมาติดตามอีกประเด็นข่าวสารกันในช่วงนี้นะคะผู้ฟังค่ะกับทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะคะให้กรอบหารือไทยรัสเซียนะคะฉบับใหม่5ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะฉบับที่6ปีพุทธศักราช2569ถึง2573นะคะเพื่อเป็นกรอบในการหารือแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีนั่นเองค่ะครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีนะคะการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลนะคะและการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศค่ะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะอยู่ระหว่างการประสานกับทางฝ่ายรัสเซียนะคะเพื่อจะประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งหากทั้งสองฝ่ายได้มีการเห็นชอบก็จะมีการ ลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และก็สนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบนะคะและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางของคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับนะคะก็คือ 1 ค่ะร่างปฏิญญาคาซานนะคะในคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันนะคะ2ก็คือร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียนะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน3ค่ะร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและ4นะคะร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียในคริสตศักราช2026ถึง2030นะคะซึ่งผู้นำอาเซียนก็จะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายนนะคะโดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้นะคะจะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตราที่178ของรัฐธรรมนูญด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลายมิติเลยค่ะทั้งพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนนะคะแล้วก็เสริมบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคระหว่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้พิจารณาความเห็นชอบนะคะในร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6ในปี2569ถึง2573นะคะเพื่อเป็นกรอบการหารือแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในระยะ5ปีด้วยกันแผนการหารือฉบับนี้ค่ะเป็นกลไกต่อเนื่องเลยนะคะจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดการหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ระดับกรมของทางกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกนะคะการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลนะคะการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการประสานกับฝ่ายรัสเซียนะคะเพื่อเป็นการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะและทั้ง2ฝ่ายก็จะมีการเห็นชอบก็จะมีการลงนามนะคะแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกันค่ะซึ่งร่างแผนหารือฉบับนี้นะคะไม่ได้เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่จะเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียฉบับพิเศษนะคะจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งผู้นำอาเซียนค่ะก็จะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะในวันที่18มิถุนายนเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในระยะยาวนะคะโดยเอกสารทั้ง4ฉบับประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยคือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026นะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันนะคะซึ่งก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญค่ะอย่างเช่นความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะคะ2ค่ะร่างแถลงการร่วมนะคะอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานค่ะแล้วก็รับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจน เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคด้วยนะคะ 3. ค่ะร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียนะคะว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและก็การแลกเปลี่ยนศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมด้วยค่ะข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียนะคะในปีคริสตศักราช2026ถึง2030นั่นเองค่ะซึ่งก็กำหนดกรอบความร่วมมือ3เสาหลักด้วยกันนะคะได้แก่เมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะอย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะการค้าการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารนั่นเองค่ะก็ทั้ง4ฉบับนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีด้วยกันนะคะเพื่อเป็นผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางด้านนายกรัฐมนตรีอำลาเอกอัครราชทูตบรูไนอย่างอบอุ่นย้ำมิตรภาพอันยาวนานพร้อมสานต่อความร่วมมือไทยบรูไนในทุกมิติค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณเคยลองถามตัวเองดูไหมว่าจริงๆแล้วเราคนไทยอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไรอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการวางแผนในวันนี้นั่นจะเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นภาพฝันของประเทศไทยที่มีความคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่คนไทยโดยมีสิ่งที่ต้องพัฒนา6ด้านดังนี้ด้านความมั่นคงเน้นการรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกด้านทุกระดับรวมทั้งประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมในสายตาชาวโลกด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเน้นให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรมีความพร้อมในการรับมืออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีการคมนาคมที่พาคนไทยเชื่อมไปทั่วโลกโดยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดช่วงชีวิตมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายใจและสติปัญญารวมทั้งได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางกีฬาปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมจากการร่วมมือกันของครอบครัวชุมชนศาสนาการศึกษาและสื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ตระหนักถึงความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันของทุกคนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญกับการลดเหลื่อมล้ำเพิ่มความเสมอภาคระหว่างคนรวยและคนจนโดยที่คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการพัฒนาพึ่งพาและจัดการตัวเองได้ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่คนรายได้ของกลุ่มคนรวยสุดและกลุ่มคนจนสุดมีความสุขและเท่าเทียมกันด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีหัวใจสำคัญคือเติบโตสมดุลยั่งยืนเติบโตร่วมกันบนความสมดุลของเศรษฐกิจสีเขียวสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูนั่นหมายความว่าเราจะได้สูดอากาศที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ยึดความต้องการของประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วทันสมัยจากบุคลากรภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอร์รัปชันยังให้ความสำคัญในส่วนของการปรับกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็นและให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นสากลและไม่เลือกปฏิบัติดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ให้ชัดเจนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคนไทยอยู่ดีมีสุขพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ภาพฝันของประเทศไทยเกิดขึ้นในอีก20ปีจึงมีแผนอื่นๆที่มาช่วยยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนความมั่นคงในระยะเร่งด่วนภายใน5ปีเรามีแผนการปฏิรูปประเทศที่มาช่วยเราปรับปรุงเรื่องต่างๆที่นำไปสู่การดำเนินงานของภาครัฐดังนี้การเมืองบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายยุติธรรมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมพลังงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการศึกษาตำรวจดังนั้นงบประมาณต่างๆจึงถูกจัดสรรตามการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนไทยและประเทศไทยดังนั้นต้องใช้ความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันและนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดด้วยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2 ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของนายกรัฐมนตรีค่ะอัมลาเอกอัครราชทูตบรูไนนะคะอย่างอบอุ่นย้ำมิตรภาพอันยาวนานพร้อมสานต่อความร่วมมือไทยบรูไนในทุกมิตินะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซารามประจำประเทศไทยนะคะในโอกาสอัมลาตำแหน่งโดยทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแล้วก็มิตรภาพที่มีกันมาอย่างยาวนานนะคะพร้อมขอบคุณบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยบรูไนตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วยผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความใกล้ชิดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านเลยนะคะซึ่งในการหารือค่ะทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงพลังงานและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล นะคะซึ่งยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้อีกมากเลยค่ะเราเห็นพ้องถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับบรูไนนะคะซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกทางธุรกิจลดปัญหาอุปสรรคด้านภาษีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและในขณะเดียวกันค่ะไทยก็ยังเสนอความร่วมมือนะคะด้านการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากบรูไนนะคะเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะคะพร้อมแลกเปลี่ยนของที่ระลึกตามธรรมเนียมซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพนะคะแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ทางใกล้ชิดนะคะระหว่างไทยกับบรูไนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมคารวะนะคะเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซารามประจำประเทศไทยในโอกาสอำลานะคะในโอกาสพ้นจากหน้าที่นะคะโดยที่มีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งภายหลังการเสร็จสิ้นการหารือนะคะทางด้านสาวราชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองเลยนะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับบรูไนค่ะที่มีมาอย่างยาวนานนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตบรูไนนะคะสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแล้วก็กระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในทุกมิติเลยนะคะตลอดระยะเวลากว่า4ปีด้วยกันค่ะของการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยซึ่งก็มีส่วนช่วยในการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะให้มีความใกล้ชิดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทางของนายกรัฐมนตรีได้ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีนะคะไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนนะคะพร้อมกล่าวถึงความประทับใจจากการที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าและพบหารือกับทางผู้นำบรูไนในเวทีระหว่างประเทศหลายๆครั้งเลยนะคะอย่างเช่นในช่วงของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในสาธารณรัฐเกาหลีนะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้แสดงความยินดีด้วยนะคะกับทางเจ้าชายอับดุลมาตินนะคะในโอกาสที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนนะคะโดยเชื่อมั่นว่าจะมีบทบาทสำคัญค่ะในการสานต่อแล้วก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับบรูไนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของเอกอัครราชทูตบรูไนนะคะก็ได้แสดงความอาลัยสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะพร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับความร่วมมือความสนับสนุนแล้วก็มิตรภาพอันดีที่ได้รับตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในไทยนะคะซึ่งทางเอกอัครราชทูตบรูไนค่ะก็ยังแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่า เอกอัครทูตบูไนคนใหม่ก็จะเข้ารับหน้าที่ต่อจากตนจะสามารถสานต่อความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศได้นะคะรวมไปถึงการผลักดันความสัมพันธ์ในทุกด้านให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นนะคะซึ่งในระหว่างการหารือค่ะทั้ง2ฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นสำคัญหลายด้านเลยค่ะโดยเฉพาะสาขาที่ทั้ง2ประเทศมีศักยภาพร่วมกันและสามารถต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะส่วนในด้านเศรษฐกิจค่ะทั้ง2ฝ่ายได้เห็นพ้องนะคะว่าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบรูไนนะคะก็ยังจะมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมากเลยค่ะโดยเฉพาะในสาขาความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงพลังงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล นะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของทั้ง2ประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐกิจของทั้งไทยแล้วก็บรูไนด้วยนะคะซึ่งก็เห็นพ้องร่วมกันนะคะว่าความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความมั่นคงจากห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนะคะและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้ง2ประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยังแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าด้วยนะคะของข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับบรูไนนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะมีความพร้อมแล้วนะคะสำหรับการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายนะคะโดยข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจลดปัญหาอุปสรรคด้านภาษีนะคะแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทางนักลงทุนนั่นเองค่ะและรวมไปถึงการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างทั้ง2ประเทศในระยะยาวนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้เสนอให้ทั้ง2ประเทศเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะการนำเข้าปุ๋ยนะคะจากที่บรูไนซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศมาแปรรูปเป็นปุ๋ยยูเรียที่มีคุณภาพสูงนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยซึ่งข้อเสนอดังกล่าวค่ะก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกนะคะด้านปุ๋ยให้กับทางเกษตรกรไทยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ทั้ง2ประเทศนะคะและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางทรัพยากรพลังงานและส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางโฆษกนะคะก็ได้กล่าวว่าไทยกับบรูไนเนี่ยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะคะบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะสานต่อแล้วก็ยกระดับความร่วมมือกับทางบรูไนในทุกมิติเลยนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความร่วมมือในระดับประชาชนด้วยนะคะเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศให้มีการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นายกรัฐมนตรีอำลาอีกอัครราชทูตบรูไนอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งก็ย้ำมิตรภาพอันยาวนานพร้อมสานต่อความร่วมมือไทยบรูไนในทุกมิตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzและสวททุ่งสงFM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัย
6: แม่ประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิจิตรกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอ่านมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยมัญชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
7: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาณลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะทอดพระไตรกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่วางแผนก่อเหตุโจมตีทำเนียบขาวเพื่อลอบสังหารผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC นายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนบุกโจมตีทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์และการฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนและมีดพยายามบุกเข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีโดยผู้ก่อเหตุ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพผู้นำเยอรมนีชื่นชมการที่ผู้นำสหรัฐเรียกร้องรัสเซียยุติการทำสงครามในยูเครนลีโอเนลเมซี่ยิงแฮตทริกพาอาร์เจนตินาเอาชนะแอลจีเรีย3-0ประเดิมคว้า3แต้มศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จากบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปวันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งกลองชนะปีพาททหารกองยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมภายในงานเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ลำดับถัดมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายทายธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานสงฆ์จะกล่าวสามโมทนียกถาและนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีจะเข้าประจำจุดเพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาน
2: ายศิโรธแพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้นB1อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สถาปกรประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเต็มพระกุศลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้า

0: หน้าพระรูปปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังออกประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดูอาอันมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยสำหรับในส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมัลชโยรายงาน
1: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นาทีในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันสัตมวานวันนี้วาระครบ15วันปันนรสมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสัตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ชูแนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูสร้างความตระหนักอนุรักษ์ที่ดิน
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ภายใต้แนวคิด Lens Land Recognize Listed Restore ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำรู้ค่ารักษาฟื้นฟูโดยมีนายสุชนแก้วกอดสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้กล่าวรายงานณกรมพัฒนาที่ดินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำและวิถีชีวิตชุมชนชนบทสำหรับใครที่มีพื้นที่นาข้าวกว่า60ล้านไร่ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศจึงต้องดูแลจัดการพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวให้ดีเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมโทรมจนแปรสภาพคล้ายทะเลทรายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากปล่อยให้ดินเสื่อมโทรมจากการขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายซึ่งหากทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง
3: หากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย อันนั้นสหประชาชาตินะครับโดยองค์การ UNCCD นะครับก็ได้กำหนดให้วันนี้พวกเราได้

0: มีกิจกรรมร่วมกันเป็นวันสำคัญของโลกครับ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อรู้ค่ารักษาฟื้นฟูที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำกับอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนพร้อมเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงและจะเดินทางต่อไปยังเคมรินแห่งคาซันสถานที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคาซานเพื่อรับชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันถัดไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพรวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
5: รัฐบาลเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมปราบปรามปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้ว128รายการมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
7: นางสาวพอทะเลและสมีแสนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะนำดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครอง ได้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่ 6-14 มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก298รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปริศนาถขวัญแสงสุขรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งเจรจาคู่สัญญาในโครงการ THAI Passport ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้มั่นใจช่วยให้คนไทยเข้าถึงและยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน5ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ23%เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับตลาดแรงงานยุค AI โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับฟังการประเมินความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆขณะนี้กระทรวง DE ได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้วและอยู่ระหว่างเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลขและใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับโครงการนี้อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้คนไทยโดยมีการปรับรูปแบบจากเดิมเป็นการคิดค่าบริการแบบจ่ายจริงตามการใช้งานแทนการเหมาจ่ายเพื่อไม่ให้รัฐเสียเปรียบหากมีประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึง5ล้านคนทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเช่นไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
8: เราอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คนได้ความรู้จริงจึงมีหลักสูตรในการอบรมในระบบเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมนี้ก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะถูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI สามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรซึ่งอนาคตเนี่ยการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการ
5: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำว่าระบบจะรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำระดับโลกกว่า31โมเดลจาก14ค่ายรองรับการอัปโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคัสตอม AI Agent ได้หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกปรับแต่งให้มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อทำงานเฉพาะอย่างหรือรับบทบาทตามที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษาพบประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI Diffusion เพียงร้อยละ 10.7 ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนซึ่งจะร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลราคาสินค้าตามประเภทสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันสินค้าขาดแคลน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ครั้งที่2ทับ2569มีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการต่อเนื่องอีก1ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนโดยยืนยันว่าสินค้าควบคุมไม่ได้หมายถึงการควบคุมราคาในทุกกรณีแต่เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดูแลราคาให้เป็นธรรมและป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลด้านการผลิตการซื้อขายการนำเข้าส่งออกและปริมาณสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสินค้าที่มีการปรับเพิ่มมาตรการได้แก่มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เม็ดพลาสติกหอมหัวใหญ่และกระเทียมโดยกกร.จะทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณากำหนดมาตรการทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้าเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมีแนวโน้มที่ค่าขนส่งและค่าโดยสารจะทยอยปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีทิศทางดีขึ้น
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงสถานการณ์อัตราขนส่งและค่าโดยสารในปัจจุบันว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและทยอยปรับตัวลดลงแนวโน้มของราคาค่าขนส่งและค่าโดยสารก็จะค่อยๆปรับลดลงตามต้นทุนที่แท้จริงเช่นกันตามปกติภาครัฐมีกลไกในการดูแลและกำหนดเพดานการปรับขึ้นลงของค่าโดยสารให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลอยู่แล้วทั้งนี้โครงสร้างราคาน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักถึง170ของค่าโดยสารรวมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นถึง130แต่ดัชนีค่าโดยสารที่ภาครัฐอนุญาตให้ปรับขึ้นนั้นอยู่ที่ระดับเพียง110ซึ่งถือว่าต่ำกว่าภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงของภาคเอกชนอย่างมากด้วยเหตุนี้แนวทางที่กระทรวงคมนาคมต้องเร่งดำเนินการคือการพยุงราคาให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุดโดยอาจมีการพิจารณานำมาตรการช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกในระยะที่2เข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้สามารถตรึงราคาค่าโดยสารต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมราคาในส่วนที่ดูแลได้ยากและเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
11: ราคาน้ำมันลงตอนนี้ลงก็จริงแต่มันก็ยังลงมาไม่เท่าก่อนที่มันจะขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พยายามพยุงนะพวกอัตราค่าขนส่งให้มันมีความแปรผันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโดยที่เดี๋ยวอาจจะมีDLTรอบ2เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการดึงราคาค่าโดยสารดังนั้นตอนนี้พอน้ำมันลงมันก็จะทยอยไหลลงแต่รัฐก็ยังคงต้องอุดหนุนเพื่อตึงราคาในส่วนที่มันยังควบคุมลำบาก
10: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันในขณะนี้จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารมาอย่างต่อเนื่องปฏิพลเถิดพรหมมารายงาน
5: ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากสนที่กำลังจับกลุ่มรถบรรทุกพ่วง2คันพร้อมน้ำมันดีเซลจำนวน 36,000 ลิตรพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาน
12: ายยอดพลวิทยากุลในด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมรถบรรทุกพ่วง2คันซึ่งมีการคลุมผ้าใบมิดชิดและมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบว่าภายในรถบรรทุกทั้ง2คันบรรจุน้ำมันดีเซลในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน40ถังปริมาณรวม 36,000 ลิตรโดยพบพฤติกรรมพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาบริเวณท่าข้ามธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งเมียนมามีราคาพุ่งสูงขึ้นโดยมีราคาจำหน่ายลิตรละกว่า100บาทจึงทำให้มีขบวนการพยายามลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายเพื่อสร้างกำไรเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีล้างบางผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหากพบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันต้องรับโทษเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างสุราษฎร์ธานีบริเวณเกาะสมุยกระบี่และพังงาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังสืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้และพบว่ายังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนและไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงทำให้รัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเด็ดขาดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับสูงโดยดึงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกจากพื้นที่พร้อมกับส่งทีมทำงานชุดใหม่เข้าไปสางปัญหาทางกระทรวงมหาดไทยมีความมั่นใจและคาดหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆในพื้นที่จะคลี่คลายและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันหรือให้การสนับสนุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมื่อตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงเจ้าหน้าที่บุคคลนั้นจะต้องรับโทษและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อีกต่อไป
13: ก็ถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ก็รับกันไปก็ต้องรับไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับดังนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายท่านนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครทำก็ต้องรับตอนนี้เนี่ยนอกจากภูเก็ตเนี่ยก็มีสมุยด้วยนะครับแล้วก็งานกระบี่อะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนเนี่ยมาใช้อำนาจในสิ่งที่เขาไม่มีมาลังแกคนอื่นไม่ได้
5: ส่วนกรอบระยะเวลาในการทำงานนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาที่ตายตัวแต่เป้าหมายหลักคือต้องดำเนินการให้เห็นผลเร็วที่สุดซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารที่กำลังเร่งรัดแก้ปัญหาแล้วฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงคณะกรรมาธิการหลายคณะก็ให้ความสำคัญและเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเช่นกันอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟรีดิสแมสแห่งเยอรมนีกับผู้สื่อข่าวที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7ที่เมืองเอวียงเลแบงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอว่ารัสเซียควรยุติสงครามกับยูเครนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ายุโรปและสหรัฐกำลังร่วมมือกันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์พบกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและผู้นำกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 หารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันให้รัฐบาลรัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างการพบปะทักทายกันในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวียงเลแบงในประเทศฝรั่งเศสนายคังยูจองโฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถามประธานาธิบดีอีแจมยองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและรับปากว่าจะช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งถึงความสนใจที่จะฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตโดยตรงกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยพบปะกับนายคิมจองอึนมาแล้วถึง3ครั้งช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกรองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางถือเป็นข้อตกลงที่เรียบง่ายมากโดยข้อแรกอิหร่านจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่2ช่องแคบฮอร์มุซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะต้องเปิดอย่างถาวรและข้อที่3อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็ต่อเมื่ออิหร่านประพฤติตัวเหมาะสมเท่านั้นนายเจดีแวนเน้นย้ำว่าอิหร่านจะต้องยุติการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นพันธมิตรและยุติการฟื้นฟูโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงหากแต่อิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้อิหร่านก็จะไม่ได้รับอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่าสหรัฐยังคงเป็นฝ่ายที่ชนะในสงครามนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเวียดนามเลื่อนแผนการบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมออกไปจากเดิมที่จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามเวียดนามจะนำมาตรการรูปแบบใหม่มาใช้ซึ่งจะยกระดับการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดมลพิษทั้งนี้มาตรการรูปแบบใหม่จะแบ่งออกเป็น3ระยะโดยระยะแรกจะเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนส่วนระยะที่2จะเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และระยะที่3จะห้ามใช้รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเบ็ดเสร็จภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังเสนอความช่วยเหลือทางการเงินสูงถึง760ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปจัดหารถจักรยานยนต์คันใหม่ทดแทนคันเก่าและเสนอแผนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะฟรีในช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลสำคัญไปจนถึงปี2573ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากจังหวะจบสกอร์ของคีเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง 2-0 ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5จากอิบราฮิมเอ็มบายและอีก1นาทีต่อมานาทีที่90+6คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูชัยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งจากผลงาน2ประตูในเกมนี้ทำให้คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ทีมชาติฝรั่งเศสรวมเป็น58ประตูขยับขึ้นครองตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติแต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะอิรัก4-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มไอฝรั่งเศสพบอิรักวันที่23มิถุนายนเวลา16:00 น.และนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา19:00 น.ด้านการแข่งขันในกลุ่มเจอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติแอลจีเรียเกมนี้ฟ้าขาวขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของลิโอเนลเมสซี่ในนาทีที่17ครึ่งหลังอาร์เจนตินายังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องก่อนที่เมสซี่จะมาซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ในนาทีที่60ช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น2-0จากนั้นในนาทีที่76ดาวเตะวัย39ปีกดประตูที่3ของตัวเองกลายเป็นแฮตทริกในเกมนี้พร้อมพาอาร์เจนตินานำห่าง3-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติแอลจีเรียไปได้3-0เก็บ3คะแนนแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จทั้งนี้แฮตทริกของเมสซี่ในเกมดังกล่าวทำให้กลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทียบเท่ามิโลสลาฟโคเซ่ที่16ประตูส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันระหว่างออสเตรียพบจอร์แดนกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่มเจอาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 00:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 น.ในวันเดียวกัน นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัชเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women ฟุตซอล2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
17: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิงนะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาร์เชียลอาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
16: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทา Inspire T-Sport สโมสร BTB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Aswith ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปด้านรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศเอาชนะโมฮัมหมัดอัลการากีจากจอร์แดน5ต่อ0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชินแจยองนักชกชาวเกาหลีใต้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อหา32คนสุดท้ายไปแข่งขันในรอบเมนดอร์ที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง29สิงหาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์แพ้เหยาเผิงเฉิงจากจีน2ต่อ5เฟรมตกรอบอย่างน่าเสียดายสำหรับศึกสอยคิวอู่ฮั่นโอเพ่น2026ยังเหลือนักสนุกเกอร์ไทยอีก2คนได้แก่หมูปากน้ำนพพลแสงคำที่ได้สิทธิ์รอแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่3ในวันนี้และ F1 เทพชายาอุ่นหนูที่ได้สิทธิ์รอแข่งในรอบ64คนในวันพรุ่งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัดดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาโกกรัมและสศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานจะมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาโกกรัมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกในวันนี้พบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริมภาสอนการรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูทอทหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
15: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับสมัครการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมท่านผู้ฟังครับอาหารบำรุงสมองไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปเพราะปัจจุบันวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดงานล้นมือนอนหลับไม่เพียงพอแถมโภชนาการยังไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นอาหารฟื้นฟูสมองหรืออาหารเสริมความจำจึงไม่ใช่แค่พลังงานแต่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าสมองของมนุษย์คือศูนย์กลางที่คอยควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราตั้งแต่ความจำการคิดวิเคราะห์ไปจนถึงการตัดสินใจในแต่ละวันซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะเกิดความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมองได้ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมสมาธิสั้นความจำสั้นเรียนรู้ได้ช้าหรือแม้กระทั่งในวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและโภชนาการที่ไม่สมดุลสมองก็อาจจะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าที่คาดไว้งานวิจัยหลายชิ้นยังเตือนด้วยว่าภาวะสมองเสื่อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ป่วยอาจสูงขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าดังนั้นการบำรุงสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเราทุกคนสามารถเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้หลายอย่างดังนี้ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสมองในเรื่องความจำแล้วยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เหล่านี้มีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและเพิ่มความสามารถในการคิดและป้องกันการสูญเสียความทรงจำแปะก๊วยมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆบำรุงสมองช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อปลายประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาทรวมถึงยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำอาหารประเภทธัญพืชเช่นเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดงามีโปรตีนไขมันดีวิตามินเอสูงแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองรวมถึงยังมีแมกนีเซียมทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกด้วยแอปเปิลมีสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้และความจำช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ไข่ไก่ในไข่แดงอุดมไปด้วยสารโคลีนที่มีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำเปล่าเพราะ3ใน4ของสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนอกจากจะช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วยการมีความจำที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ยิ่งอายุมากขึ้นสมองก็มีการเสื่อมสภาพลงไปตามการเวลาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยตัวเราเองโดยเราควรเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้หลากหลายตามที่เสนอไปข้างต้นควบคู่ไปกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากความผิดปกติของสมองได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์ณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: แบงค์ของบวกแบงค์ของเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวานบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีนึงบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตะลอนอ่าวไทยกันนะครับเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ13 นาฬิกาไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรคุณมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องไอครับ
1: สวัสดีครับหลุยสุกุลแสงวิเชียนครับ
2: สวัสดีครับเฉลิมคงคาวงไอครับ
0: ครับน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับสาขาวิชาอะไรนะครับ
1: เทคโนโลยีสารสนเทศครับผม
0: ครับก็ทั้ง2คนนะครับก็ฝึกงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ฝึกในด้านมาช่วยควบคุมเสียงด้วยนะครับแล้วก็มาฝึกอ่านข่าวด้วยนะครับจริงๆแล้วเรียนเป็นสารสนเทศนี่ก็จะเป็นการเขียนเว็บไซต์เขียนแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันก็เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านนะครับจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลนะครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ดิจิทัลทั้งนั้นนะครับเมื่อก่อนนี่ทีวีก็เป็นระบบอนาล็อกนะครับรับสัญญาณกันด้วยหนวดกุ้งนะครับด้วยแผงอากาศนะครับเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนะครับแผงอากาศก็เล็กลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แผงอากาศในการที่จะรับฟังหรือว่ารับชมนะครับรายการผ่านทางทีวีนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องส่งเรื่องของมือถือนะครับยุคนี้ก็ไปรวมกันไว้ในโทรศัพท์มือถือหมดแล้วนะครับน้องไอ้น้องหลุยนะครับทีนี้ก็อยากจะฟังเพลงอยากจะดูละครนะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเข้าไปดูได้นะครับดูทั้ง YouTube ดูทั้งสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าการติดต่อข่าวสารนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีให้ได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE เป็น WhatsApp นะครับหรือว่าอีกหลายๆแพลตฟอร์มนะครับที่ให้ได้ใช้กันอยู่นะครับในสู่ของการที่จะเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับฝนฟ้าอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะครับก็เริ่มจะมีฝนตกลงมานะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชนะครับตอนเที่ยงนี่ฝนตกลงมานะครับหนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้น้องๆออกไปทานข้าวเที่ยงข้างนอกนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
1: ได้ใช้แล้ว
0: ได้ใช้ไปใช้ข้างนอกใช่ครับวันนี้ไม่ได้สั่งแกร็บนะครับ
1: แกร็บ
0: สั่งได้แล้วนะครับกับไทยช่วยไทยนะครับก็สามารถใช้สั่งเสื้ออาหารได้นะครับ4แพลตฟอร์มด้วยกันนะครับไลน์แมนนะครับโรบินฮูดแล้วก็อะไรอีกน่าจะไม่ได
1: ้ช้อปปี้ฟู้ด
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็แกร็บ
0: แกร็บแล้วก็ไลน์แมน
1: ใช่
0: ครับก็สามารถที่จะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเข้าไปซื้ออาหารรับประทานได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไปทานข้าวข้างนอกนะครับก็ใช้โครงการไทยช่วยไทยนะครับยังเหลืออีกเยอะไหมครับในเงินในโครงการครับ
1: เหลืออยู่ครับผม
0: เหลืออยู่นะครับ
1: คร
0: ับน้องไอ้ครับเหลือไหมครับเงิน
2: เหลือครับเหลือใช้ครับ
0: ยังใช้นะครับกล่าวว่าเดือนนี้ใช้หมดแน่นอนนะครับ 1,000 บาท
2: ครับผม
0: ครับก็มาติดตามกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของแผนนะครับในการที่จะเตรียมรับนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่านะครับในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าในส่วนของปีหน้านะครับก็จะมีเรื่องของ

น้ำที่จะมีฝนที่จะตกน้อยลงนะครับรัฐบาลนะครับก็เตรียมแผนนะครับน้ำนะครับรับเอลนินโญนะครับย้ำดูแลประชาชนเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ EEC นะครับไม่ให้สะดุดนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับสภาวะเอลนินโญอย่างเป็นระบบนะครับหลังมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่า EEC นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะครับให้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอแล้วก็ไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขนะครับทั้งนี้นะครับ EEC นะครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะครับมีทั้งประชาชนแล้วก็ภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็ระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันนะครับรัฐบาลจึงได้ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสทนช.นะครับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวางแผนการจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนะครับโดยปัจจุบันนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางนะครับในพื้นที่ EEC นะครับรวม16แห่งนะครับมีปริมาณน้ำต้นทุนนะครับ534ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 44% ของความจุรวมนะครับ 1,462 ลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่ช่วงฤดูฝนนะครับปี2569นะครับก็ได้วางแผนจัดสรรน้ำนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับรวม 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแบ่งเป็นภาคเกษตรนะครับ526ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรม217ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวนะครับ169ลูกบาศก์เมตรนะครับรวมถึงน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็การสูญเสียจากระบบนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเน้นย้ำว่าการบริหารน้ำนะครับต้องดูแลประชาชนเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจสำคัญนะครับเดินต่อได้นะครับโดยไม่ให้เกิดการแย่งใช้น้ำหรือว่ากระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับนางสาวรัชดานะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกว่านะครับรัฐบาลได้ให้หน่วยงานนะครับใช้ข้อมูลคาดการฝนล่วงหน้า6เดือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างนะครับพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตอนออกในการสูบผันน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570นะครับคาดว่าพื้นที่ EEC นะครับจะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่EEC นะครับรวม39โครงการนะครับเมื่อแล้วเสร็จก็จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้909ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการนะครับดำเนินเสร็จแล้วนะครับ19โครงการนะครับเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก4โครงการนะครับซึ่งก็จะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพร้อมกันนี้นะครับรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมก็ควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะนะครับเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรนะครับควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกแล้วก็แผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและก็รายได้ของเกษตรกรนะครับรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปรับแผนบริหารน้ำให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงนะครับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอเกษตรกรก็ลดความเสียหายแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับสำหรับพื้นที่ EEC ในภาคตะวันออกนะครับน้องหลุยน้องไอครับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการใช้น้ำในปริมาณมากด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนะครับในการที่จะใช้ผลิตสินค้านะครับ EEC ก็ขับเคลื่อนสินค้าที่ใช้ในการส่งออกนะครับก็เป็น
ตัววัดดัชนีด้วยสำคัญของประเทศด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของน้ำก็มีความจำเป็นแล้วก็ในภาคเกษตรด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็ต้องใช้น้ำกันด้วยนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมนะครับจัดหาด้วยภาคเกษตรก็ต้องมีการบริหารวางแผนจัดหาน้ำมาด้วยภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้องไอพี่น้องหลุยแล้วก็พี่หนุ่มนี่ก็ต้องมีเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะครับที่ต้องใช้กันทุกวันนะครับแต่ก็โชคดีหน่อยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะมีฝนตกลงมานะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่น่าเป็นกังวลนะครับเรามีโครงการที่ช่วยมีอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับก็หลายโครงการด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการสร้างคลองระบายน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คาดการว่าคลองอันนี้นะครับเมื่อแล้วเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในพื้นที่เขาหลวงนะครับอำเภอลานสกานะครับมีปริมาณฝนตกลงมามากนะครับพื้นที่ที่อยู่พื้นที่รับน้ำนะครับอย่างอำเภอพระพรหมอย่างอำเภอเมืองอย่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติหรือว่าอำเภอร่อนพิบูลนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเรื่องของมวลน้ำที่จะไหลเข้ามานะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของครม.นะครับมีมติเห็นชอบนะครับมาตรการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับสำหรับผู้บริจาคเงินหรือว่าทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษานะครับ2เท่านะครับของมูลค่าที่บริจาคจริงนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวนะครับออกไปอีก3ปีนะครับโดยมีผลย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบนะครับมาตรการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับสำหรับผู้บริจาคเงินหรือว่าทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษานะครับซึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับเคยมีผลบังคับใช้ตามพระราชกิจกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะครับฉบับที่768นะครับพ.ศ. 2566นะครับโดยกำหนดให้ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรนะครับสามารถนำยอดบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีหรือว่าหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของมูลค่าที่บริจาคจริงนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2567นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามนะครับครม.ก็ได้อนุมัตินะครับให้ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวนะครับออกไปอีก3ปีนะครับโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาชนและก็ภาคเอกชนนะครับสนับสนุนการศึกษาทั้งนี้นะครับผู้บริจาคยังคงได้รับสิทธิ์นะครับหักลดหย่อนภาษีหรือหักเป็นรายจ่ายนะครับได้2เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคนะครับเมื่อรวมกับรายการลดหย่อนหรือรายจ่ายอื่นที่กฎหมายกำหนดนะครับให้หักได้เป็นพิเศษแล้วนะครับจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและข้อค่าลดหย่อนอื่นๆนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาหรือไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์สำหรับนิติบุคคลนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรนะครับมาตรการดังกล่าวนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐและก็เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและก็ระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศในระยะยาวนะครับก็เป็นมาตรการที่จะให้ภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับที่มีกำลังทรัพย์นะครับในการที่จะช่วยบริจาคให้กับสถานศึกษานะครับบางแห่งนะครับก็ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็จะต้องหาเงินนะครับจากภาคเอกชนมาช่วยเสริมนะครับหลายโรงเรียนที่อาจจะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มันทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของเงินก็ประมาณที่อาจจะมาไม่ทันนะครับทำให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการบริหารใช้จ่ายนะครับก็ได้เงินมาก่อนจากเงินบริจาค ก็สามารถที่จะซื้อได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เพิ่มศักยภาพให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนักบินกันบ้างนะครับรัฐบาลนะครับเดินหน้าแก้วิกฤตนะครับจ้างงานนักบินไทยนะครับพร้อมด้วยการเพิ่ม
Play to Fly นะครับยกระดับความเป็นธรรมแล้วก็ความปลอดภัยการบินนะครับนางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยนะครับเพื่อรับฟังปัญหาการจ้างงานนักบินไทยนะครับและกรณีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบินนะครับหรือว่า Pay to Fly นะครับโดยมีนายธีรวัฒน์อังคสกุลเกียรตินะครับนายกสมาคมนักบินไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมกระทรวงคมนาคมนะครับภายหลังวิกฤตโควิด -19 นะครับอุตสาหกรรมการบินนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักก็ส่งผลให้มีนักบินไทยนะครับว่างงานสะสมนะครับ 1,736 คนนะครับแล้วก็ไปผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีนะครับหรือว่า PCPL นะครับรอการจ้างงานอีก 1,219 คนนะครับคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กว่า 4,300 ล้านบาทนะครับโดยปัญหาสำคัญนะครับมาจากการผลิตนักบินนะครับเกินความต้องการของตลาดการจ้างนักบินต่างชาติในบางกรณีนะครับซึ่งก็เป็นช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางและก็ระบบ Play to Fly นะครับทำให้ผู้คนต้องสมัครแบกรับค่าใช้จ่ายนะครับจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสเข้าทำงานนะครับในการหารือครั้งนี้นะครับสมาคมนักบินไทยนะครับก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเช่นกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลPlay to Fly นะครับให้ชัดเจนนะครับยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและก็สวัสดิการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้นักบินไทยนะครับการจัดตั้งนะครับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและก็คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลนะครับรวมถึงการวางระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมนะครับนางสาวรดิตานะครับก็กล่าวว่านะครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินนะครับควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะครับพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนนะครับไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมนะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมในวิชาชีพนักบินลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาชีพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่รัฐบาลเข้ามาแก้ไขนะครับใครเล่านะครับว่าจะนึกว่าอาชีพนักบินนี่เราเห็นอาจจะคิดว่าทำงานเป็นนักบินนะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับอยู่บนท้องฟ้าน่าจะได้เงินเดือนเยอะๆนะครับแล้วก็มีนักบินไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าพอเกิดวิกฤตโควิด -19 ปรากฏว่าอุตสาหกรรมการบินก็ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวนะครับทำให้การจ้างนักบินนะครับก็ขาดความต่อเนื่องนะครับหลายคนก็ต้องหยุดทำงานไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้วิกฤตมันคลี่คลายนะครับและช่วงนี้วิกฤตก็เริ่มจะคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างนักบินก็ยังคงน้อยอยู่นะครับเรื่องของวิกฤตนักบินของประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอาชีพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวจริงประเทศไทยกับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับ

ยามบ่ายข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: เอาแล้วครับผมช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมว่ากันด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับผมคลังย้ำโค้งสุดท้ายเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการเร่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟภายในวันที่19มิถุนายนนี้ครับเพิ่มไทยช่วยไทยเงินสะพัด 3.2 หมื่นล้านครับกระทรวงการคลังเตือนผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า 13.18 ล้านคนรีบลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่19มิถุนายนนี้พร้อมความสำเร็จพร้อมเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยพลัส16วันแรกยอดสะพัดทะลุถึง 3.2 หมื่นล้านล้านบาทครับรัฐบาลเดินหน้าเชิญชวนร้านค้าปรับตัวยุคดิจิทัลใช้ AI นกกระซิบช่วยบริหารจัดการธุรกิจครับหากลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปครับโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์ครับและลงทะเบียนตามหน่วยงานผู้ให้บริการในพื้นที่ของตนเองดังนี้ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสมนาทากองทัพเรือครับช่องการลงทะเบียนค่าน้ำประปาครับการประปานครหลวงครับหรือการประปาส่วนภูมิภาคครับผมทางด้านภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐกระทรวงการคลังเปิดเผยข่าวดีถึงความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงการขยายตัวบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยมีเพียง16วันแรกสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปมากกว่า 32,000 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศครับผม
2: ข่าวต่อไปนะครับอย.เตือนภัยของเล่นสกุชชี่พร้อมเข็มฉีดยานะครับเสี่ยงอันตรายต่อเด็กอย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นนุ่มนิ่มสกุชชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งพบการจำหน่ายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชี้อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือติดเชื้อในเด็กรวมถึงสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แพทย์พร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวเพื่อควบคุมความปลอดภัยของผู้บริโภคครับนายแพทย์ลุงฤทัยมวลประสิทธิ์พรเลขาธิการขออภัยครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเผยว่าอย.มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่มาพร้อมอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นเพื่อให้เกิดตุ่มหรือใช้ในการบีบเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กครับทั้งนี้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการนำไปใช้งานครับเช่นการถูกตำหรือเกิดการบาดเจ็บต่อการติดเชื้อครับผมรวมถึงอาจเกิดความเข้าใจผิดในเด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเรียนแบบในการใช้งานในชีวิตจริงครับซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้ครับผมอย.จึงขอความร่วมมือกับผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนเผยระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อขายของเล่นในลักษณะดังกล่าวโดยควรเลือกผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานครับผมหากพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย.1556เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปครับ

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณน้องหลุยส์กับน้องไอซ์นะครับที่นำข่าวจริงประเทศไทยมาบอกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับน้องหลุยส์น้องไอซ์ครับเคยซื้อของออนไลน์หรือเปล่าครับ
1: เคยครับ
0: บางครั้งเราก็ได้ของที่ไม่ตรงคุณภาพไม่ตรงปกใช่ไหมครับ
2: มีบ้างคร
0: ับ แล้วทำยังไงบ้างครับถ้าพอได้ของมาไม่ตรง
1: ก็ส่วนมากก็จะตีกลับเพราะว่าแอปพลิเคชันเขาจะมีการรับประกันผู้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับก็สามารถที่จะคืนกลับได้นะครับสำหรับบางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในส่วนของครม.นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการที่จะให้คณะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ฟังครับดันกฎหมายนะครับเลมอนลอนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองนะครับผู้บริโภคยุคใหม่นะครับเมื่อซื้อสินค้าแล้วก็เกิดสินค้าชำรุดหรือว่าเสียหายนะครับคนขายต้องรับผิดชอบทันทีกับน้องลุยน้องไอซ์ครับก็มีมติกันเมื่อวานนี้นะครับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับนางสาวสุภาพรอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยว่านะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินะครับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับพ.ศ.จุดๆๆนะครับหรือว่ากฎหมายเลมอนลอนะครับตามที่สคบ.เสนอนะครับเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปนะครับก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยนะครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ได้มอบหมายนะครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ชำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้านะครับตามที่นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์นะครับเลขาธิการสคบนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับนางสาวสุภาพรนะครับกล่าวว่าปัจจุบันนะครับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้านะครับแล้วก็พบปัญหาความชำรุดบกพร่องนะครับมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นนะครับขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดนะครับหลายกรณีผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมนะครับซ้ำหลายครั้งนะครับโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นนะครับต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับจึงเปลี่ยนหลักการสำคัญนะครับจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองนะครับมาเป็นผู้ขายนะครับที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับหากสินค้าเกิดความชำรุดนะครับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนะครับสำหรับสินค้าทั่วไปนะครับหากพบความชำรุดบกพร่องนะครับภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบนะครับก็ให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นนะครับส่วนรถยนต์นะครับกำหนดระยะเวลา1ปีนะครับขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยานะครับ4รูปแบบได้กันนะครับได้แก่การซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญานะครับตามลักษณะและก็ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับกฎหมายยังกำหนดนะครับกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนนะครับโดยสินค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายใน60วันนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับมอบสินค้าไว้ซ่อมนะครับหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้นะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือว่าเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับในกรณีที่พบข้อบกพร่องนะครับเป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีนะครับโดยสินค้าทั่วไปนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันนะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับนับจากวันที่ได้รับสินค้านะครับขณะที่รถยนต์นะครับซึ่งมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่นะครับชนิดเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญในกฎหมายนะครับที่จะมีมานะครับซึ่งกว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคก็รอคอยจดหมายฉบับนี้นะครับนี่คือการ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะครับจากเดิมที่ประชาชนต้องรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองนะครับมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานะครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยลดข้อพิพาทนะครับระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและก็นวัตกรรมนะครับก็จะส่งผลดีนะครับต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทั้งนี้นะครับร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับรวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองตลอดจนสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและก็สัญญาแลกเปลี่ยนแต่ไม่รวมสินค้าใช้แล้วนะครับหรือว่ารวมถึงสัตว์มีชีวิตแล้วก็การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองนะครับต่อไปนี้นะครับหากว่าท่านซื้อรถยนต์ซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าซื้อเครื่องใช้สินค้าไฟฟ้านะครับแล้วก็พบว่าสินค้ามีปัญหานะครับผู้บริโภคจะไม่ต้องทนนะครับในการที่จะซ่อมซ้ำซากหรือว่ารับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปนะครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และก็หน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คืออีกก้าวหนึ่งสำคัญนะครับที่รัฐบาลตั้งใจนะครับสร้างความเป็นธรรมนะครับให้แก่ประชาชนและก็ผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกำลังหรือน้องไอ้ครับบางครั้งเราก็เคยเห็นข่าวนะซื้อรถยนต์มาแล้วปรากฏว่าไม่กี่เดือนรถยนต์เสียหรือว่าขับไม่ได้นะครับปรากฏว่าผู้ขายไม่มีความรับผิดชอบนะครับไม่ยอมที่จะให้ดำเนินการนะครับก็ต้องสร้างภาระให้กับคนซื้อนะครับบางทีก็ซื้อรถยนต์มาราคาแพงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับบางทีก็ทำให้ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเคยไหมครับซื้อสินค้ามาแล้วใช้ไม่ได้นะครับเคยไหมครับหนุ่มหรือไร
1: เคยบ้างครับมีบ้าง
0: ครับแต่บางทีเข้าไปเปลี่ยนได้ไหมครับ
1: เข้าไปเปลี่ยนได้ครับบางที
0: ครับบางร้านก็เปลี่ยนให้ได้นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ซื้อมาอย่างนั้นเราก็อันดับแรกนะครับในการที่จะซื้อสินค้านะครับเราก็ต้องมองหาสินค้าที่มีมอกก่อนนะครับใช่ไหมครับก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับอันดับแรกนะครับที่จะไปซื้อสินค้าตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเราก็ต้องมองหาสัญลักษณ์มอกไว้ก่อนนะครับเพื่อการันตีว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะครับหรือว่าซื้อสินค้าที่มีสลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับในนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูมอกแล้วก็สลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับที่ติดเอาไว้นะครับก็จะช่วยเราซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถยนต์ออนไลน์นะครับนี่ต้องใช้ความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับอาจจะซื้อสินค้ารถยนต์ออนไลน์เห็นบางทีเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเห็นโฆษณาขายรถยนต์นะครับอาจจะเป็นมือ1บ้างมือ2บ้างนะครับเห็นสภาพสวยๆนะครับก็สั่งซื้อเลยนะครับบางทีก็อาจจะได้รถยนต์ที่ไม่ตรงปกก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายรายการนะครับที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอย่างบางคนนะครับเมื่อก่อนนี้สั่งซื้อหม้อหุงข้าวนะครับที่ขายกันทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับปรากฏว่าเห็นราคาถูกนะครับหม้อหุงข้าวลูกละ300บาทนะครับก็ดีใจคิดว่าน่าจะเป็นหม้อหุงข้าวที่เป็นลูกใหญ่นะครับปรากฏว่าพอซื้อขึ้นมาสั่งมาที่บ้านปรากฏว่าได้หม้อหุงข้าวที่เป็นลูกเล็กนะครับก็ไม่ตรงปกด้วยนะครับปรากฏว่าบางร้านก็ไม่คืนนะบางทีก็ไม่สามารถที่จะคืนสินค้าได้นะครับบางทีว่าการคืนมันยุ่งยากนะครับก็เลยยอมเสียตังค์ไปนะครับนี่ก็มีหลายคนนะครับที่รวมพี่หนุ่มก็เคยโดนนะครับวันก่อนซื้อสั่งซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับปรากฏว่าเห็นว่าเป็นปั๊มน้ำนะครับขายปั๊มน้ำราคาถูกนะครับ500บาทนะครับพี่หนุ่มก็ดีใจนะครับไปซื้อปั๊มน้ำนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ500บาทนะครับปรากฏว่าพอซื้อแล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินไปก่อนด้วยนะครับนี่ใจดีนะครับดีใจนะครับกลัวไม่ได้สินค้าหรือต้องไว้ครับปรากฏว่าพอส่งมานะครับกลายเป็นเครื่องสำอางซองเล็กนิดเดียวนะครับนี่โดนมิจฉาชีพโดนคุณมิตรหลอกนะครับนี่ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเลยนะครับปรากฏว่าก็ต้อง เข้าไปยังไอ้ฟังก์ชันที่มันคืนสินค้านะเราก็เข้าไปขอยกเลิกขอคืนสินค้านะครับก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่อยู่ต่างๆในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับปรากฏว่าก็ได้สินค้าได้ตังกลับคืนมานะครับก็ยังโชคดีอยู่นะครับที่ได้เงินกลับคืนมานะครับก็เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ต้องดูกันดีๆก่อนนะครับในการที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในการที่จะคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับจากผู้ที่จำหน่ายสินค้านะครับสำหรับวันนี้นะครับฝนข้างนอกนี่ฟังข้างนอกนี่ฟ้าร้องครึ้นๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ทราบว่าที่ไหนฝนตกกันบ้างนะครับนี่เป็นห่วงน้องๆนะครับนี่ตอนเย็นไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับนี่พอเวลาเลิกงานแล้วฝนตกนี่ก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันฝนไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝนนะครับก็ต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับมีรถนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับฟ้าร้องแบบนี้ก็ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับอย่าไปยืนกลางแดดไม่ใช่กลางแดดนะครับที่โล่งนะครับคุณเดียวด้วยนะครับก่อนจะเกิดอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับข่าวจริงประเทศไทยนะครับจากน้องหลุยแล้วก็น้องไอด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลพร้อมด้วย
1: ลุยสกุลแสงวิเชียนครับ
2: ไอ้เฉลิมของเขาครับ
0: ครับลาท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
6: กองทัพเรือชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยรวมถึงกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนเดิมการนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมากล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่นั้นจึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตมุ่งเน้นเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายพงศ์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวการผ่านราคาพิเศษผลงานเมนของเจ้าลิงเทโซ2026และเอลโตโมทิวซัมมิต2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ SEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ซึ่งการนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนการพึ่งพาวัตถุดิบใหม่ อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพสรแก้วพันธ์รายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้หลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ารัฐบาลออสเตรเลียประเมินแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันในบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากห้ามการเดินทางเป็นพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ตามขอให้ชาวออสเตรเลียชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วย้ำไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ตามที่ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวอ้าง
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตรับรู้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคอยบัญชาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆยืนยันการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเดินหน้าประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ลดภาระงานครู
7: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถึงแนวทางปรับทิศทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรูปแบบใหม่เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพวิชาการเช่นเดิมโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลาวด์โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวและลดการกรอกข้อมูลซ้ำหลายครั้งทั้งนี้จะนำผลการหารือวันนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดผลในรูปธรรมต่อไปด้านศาสตราจารย์องค์อาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ยืนยันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้แนวคิด One SQA Synergy นำระบบประเมินแบบกลุ่มพื้นที่มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำกัดซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการประเมินและทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมการพัฒนาได้อย่างชัดเจนศิระวันช่วยเช้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้แทนไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเป็นตำแหน่งผู้นำองค์กรระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันกำลังจะหมดวาระในปี2570คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่28เมษายน2569เห็นชอบให้มีการส่งผู้แทนจากประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา6คนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทางนี้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุ45ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก9ด้านอาทิมีประวัติเป็นที่ประจักษ์สาขาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นผู้แทนประเทศไทยต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม 095-264-5456 และเสี่ยสิน 065-465-3638

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

อนาคุลาจะกับจะกรรมมันตั้งเอตัมมังคลมุตตมังการงานไม่หมังคางขออภัยครับการงานไม่ขังคางซับซ้อนเป็นมงคลสูงสุดนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเมืองเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์บายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งเมืองเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์เช่นเคยแล้วครับ15 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณ

ไปจนถึงเวลา16:00 น.นะครับมารับฟังเพลงลูกถุงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกถุงเก้าลูกถุงรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเพลงกล้อมนางนอนจากการขับร้องขอสายันสัญญานะครับเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขั้นเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงนี้ขับร้องคนแรกก็คือซ่อนคีรีซี่ประจบนะครับตอนล่างก็สายันสัญญานำมาขับร้องไม่นั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ประพันธ์ก็คือครูไพบูลย์บุตรขั้นนะครับเพลงนี้คุณรัตนาสุวรรณชัดข้อเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมติดค้างไว้ซึ่งเป็นเพลงสายันสัญญาผมก็เลยเปิดให้เป็นเพลงแรกเปิดรายการนะครับขอบคุณซาวปุ๊กนะครับซาวปุ๊กหลัดคุณหลัดดาสุวรรณชัดนะครับเข้ามาเมื่อวานพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันพุธที่17 มิถุนายน 2568นะครับขออภัยครับ2569ครับวันนี้ต้องกับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการงานก็เขาบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันและก็มีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องรีบแก้ไขไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการเจรจาธุรกิจสำคัญหรือรีเริ่มโครงการไม่นะครับพึงระวังขัดแย้งที่อาจจะรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้มีอำนาจในองค์กรนั่นเองนะครับเรื่องการเงินเขาบอกว่าวันนี้กระแสเงินพันพ้วนนักมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ไปกับอุบัติเหตุการซ่อมแซมหรือการไม่ขาดฟันกระทันหันนะครับวันนี้ควรงดการลงทุนก้อนใหญ่ห้ามเสี่ยงโชคเด็ดขาดนะครับแล้วก็การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินให้รอบคอบที่สุดครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดและชายอารมณ์เด็ดขาดเข้าใส่กันง่ายนะครับคู่รักก็ควรเลือกเลี่ยงการท้าทายหรือว่าการพูดจาประชดประชันเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ก้อนนั่นเองนะครับในส่วนของโสดเขาบอกว่าพึงเก็บตัวเลี่ยงเลี่ยงการพบปะกับคนแปลกหน้าเพราะอาจจะนำมาถึงความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวนะครับซีบงคลหรือว่าซีกระตุ้นโชควันนี้เป็นซีฟ้าซีน้ำเงินซีข้าวแล้วก็ซีเขียวนะครับซีเขียวในคาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของวันพุธส่วนสีอับโชคเป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าฮานาไปทางทิศนี้เพื่อรับพลังโชคลับแล้วก็สยบเกณฑ์อุบัติเหตุนั่นเองนะครับทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกฮานาทิศตะวันออกเพื่อรับพลังงานเมื่อที่หวานนั้นไปนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันจ้อทาสนามย่อยภาษาจีนเขาเรียกว่าหยิมสุกทุกชะลกกับคนที่เกิดปีท่อปีข้านแล้วก็ปีมะเมียสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะรุนแรงโดยตรงที่มีเกณฑ์อุบัติเหตุร้ายแรงจากการเดินทางหรือเสียทรัพย์กระทันหันด้วยนะครับท่านที่เกิดปีชะลูปีมะแม่วันนี้ให้ระวังเรื่องทุกข์หักลั่งทุกข์เอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์นะครับเป็นปัญหาสุขภาพเครียดสะสมหรือว่าเอกสารสัญญาที่ขาดเคลื่อนนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้นะครับมีจุดแข็งก็คือว่ามีความซื่อสัตย์รักความยุติธรรมมีน้ำใจกว้างขวางนะครับมีไหวพริบเราก็ระแวดระวังภัยดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงแต่จุดด้อยก็มีแล้วครับบอกว่ามักจะขี้ระแวงเกินไปคุณพ่อคุณแม่คนฝึกให้รู้จักปล่อยวางนะครับเปิดใจระบายความรู้สึกแล้วก็มันเจริญสมาธิจะช่วยให้ชีวิตสำเร็จยิ่งขึ้นยั่งยืนในภายภาคหน้านั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับประจำวันพุธที่17 มิถุนายน 2569นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงได้รับสามารถรับฟังกันสองช่องทางนะครับช่องทางที่รับฟังอย่างเดียวก็คือช่องทางที่ท่านกำลังรับฟังวิทยุอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ช่องทางที่ฟังด้วยชมด้วยนะครับเห็นหน้าดีเจได้ด้วยก็คือช่องทาง Facebook ไลฟ์นะครับเป็น Facebook ของสวทชุมพรเขียนว่าสวทชุมพรนะครับก็จะเห็นเพจ Facebook นะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆในเพจ Facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแล้วครับจะสื่อสารข่าวคราวกันอยู่ในนั้นนะครับรวมถึงการไลฟ์สดของรายการลูกทุ่งบันเทิงและก็รายการต่างๆของสวทชุมพรด้วยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้มีคุณสุนันท์สุวรรณชัดโรบานันทำซิ่งนะครับแล้วก็คุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโซพี่วันเพ็ญพายุฮากริตหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยคุ
ุณสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงเลือดทอนของอาจารย์พรพิรมนะครับเขาว่าเพลงเลือดทอนนี้อยู่ในภาพยนตร์เงินที่นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชานั่นเองนะครับพี่ชายยุสุพรรณวงศ์นะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยนะครับพี่สุนันท์ก็บอกรับชมอยู่ครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักบอกว่ารับชมอยู่ครับรวมถึงคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าคุณบอยนี่คนนี้รับชมอยู่ที่กรุงเทพนะครับรับชมรับฟังอยู่ที่กรุงเทพวันนี้ขอเพลงมาด้วยนะครับเป็นเพลงรักเธอเท้าฟ้านะครับของเอกชัยศรีวิชัยน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับคุณบอยไม่ว่ากันก็มาลาก็ฟังถ่ายแล้วครับขอบคุณอย่างสูงทีให้เกียรติรับชมรับฟังมาโดยตาลอดนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงที่จะเปิดให้กันในช่วงนี้เป็นเพลงอะไรก็กูนะครับติดค้างจากเมื่อวานเช่นกันนะครับของพีสุนันท์ฮงจะเริญนะครับเพลงอะไรก็กูเปิดให้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงรักคนชื่อน้อยนะครับจากการขับร้องของเพชรโพธารามเพลงนี้สาวจีข้อมานะครับบอกว่ามอบให้คุณแดงจันรัตน์นะครับที่ยุสาอยากด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงให้ลวงเหล็กด้วยให้สาวห้อยด้วยให้ดีเจบากอยนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกฐานนะครับคำว่าบากอยนี่คืออบเพียนเนอนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าขุนจีนี้อดีตเคยเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นคนภาคใต้แล้วนะครับถือว่าเป็นอดีตก็แล้วกันนะครับขอบคุณสาวจีนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าซาร่าเดนเหล่าข่าวดังเป็นเรื่องไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

0: องสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสุชงสุชงสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เป็นเพลงรักคนชื่อน้อยถ้าทันทีฟังลำโพงแบบสตอริโออยู่นะครับอาจจะดังครั้งเดียวนะครับทางเพลงทางดนตรีออกมาครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าฟังทาง Facebook ไลฟ์อาจจะฟังไม่ค่อยสะใจดูเท่าไรนะครับพอดีผมไม่ได้คิวฟังก่อนขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมลองไปฟังที่เครื่องมอนิเตอร์ดูแล้วก็ยังได้อยู่นะครับถ้ายังไงเสียต้องขออภัยซาวจีแล้วก็ขออภัยพี่แดงจันรัตซะอยากด้วยนะครับแต่ว่าคงจะรับฟังได้นั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปยังพี่สายุทธสุพรรณวงศ์นะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่สายุทธยังไงเสียก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์ถูกประการนะครับอายุมั่นขวัญยืนไปเรื่อยๆต่อไปนะครับจากใจรายการลูกทุ่งบันเทิงครับแล้วก็พี่ขดทายางนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับถ้ามีเวลาเลือกข้อเพลงเลือดชาวนาจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับบอกให้พี่วิรัติพี่วันเพ็ญให้พี่สายุทธให้ปาร์ตี้ไทยล่วงเหล็กให้ดีเจบอกอยด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงเสียทางไม่ทันยังไงผมต้อให้ในวันศุกร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันพรุ่งนี้ผมลาราชการไปพบแพทย์นะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ก็ห่างให้จากรายการไป1วันนะครับต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันแล้วก็มาถึงเรื่องของคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Facebook มาถึงที่ช่วงของคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับบอกว่าเสียงชัดแจ๋วเลยครับแล้วก็เช่นเคยแล้วครับพี่สมโพสนาวาทีบอกว่ายบฟังอยู่ครับนะครับยบฟังถูกวันเลยพี่สนอนี่ว่างๆก็ถ้าวันไหนที่ผมขั้นไม่เล็กโทรศัพท์บ่อยๆวันนั้นก็คือสามารถโทรศัพท์ข้อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมมาได้คันเสียงโทรศัพท์เนื่องจากว่าเพลงเต็มปรีเลยทีเดียวนะครับรวมถึงนาชอบแลมแพดด้วยนะครับนาชอบว่าสวัสดีครับวันนี้ข้อเพลงบ้านนาสัญญารักข้องยศรักครับให้ทุกคนครับก็เช่นเดียวกันแล้วครับนาชอบวันนี้อาจจะไม่ทันยังไงผมต้อให้ในวันศุกร์นะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณอย่างสูงที่รวมแสดงความคิดเห็นรวมคอมเมนต์กันมานะครับสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับผมนำเรื่องราวดินฟ้าอากาศในเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอท่าแซมอำเภอสวีเราก็อำเภอพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็คงสบายใจได้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรวันนี้ไม่มีฝนตกแต่ก็ต้องขอเสียใจสำหรับทันทีทำการเกษตรแล้วครับช่วงวันสองวันนี้ฝนไม่ตกนะครับต้องรออีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่35องศาต่ำสุด25องศานะครับสูงสุด35ต่ำสุด25ดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:02 นาทีแล้วก็น้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน33นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 12:10 นาทีตอนกลางวันนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับก็จะมีเรื่องราวของข่าวสารนะครับโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับวันนี้กฟผ.นะครับบอกว่าชู3จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดสะเทียนเพียงพอนะครับดันสู่ศูนย์กลาง Data Center นั่นเองนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกฟผ.นะครับเดินหน้าตอกย้ำความพร้อมของระบบไฟฟ้าไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมชู3จุดแข็งสำคัญได้แก่ไฟฟ้าสะอาดมีความสะเทียนและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะครับในด้านคุณภาพระบบไฟฟ้านะครับประเทศไทยถือว่ามีความมั่นคงระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียนะครับ พราะว่าสามารถลดปัญหาไฟฟ้าตกแล้วก็กระแสไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าดับนะครับลดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีนโยบายในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวนั่นเองนะครับแล้วก็ในด้านความยั่งยืนนะครับในด้านความยั่งยืนภาครัฐแล้วก็ภาคพลังงานนะครับได้ผลักดันการใช้ไฟฟ้าสีเขียวนะครับผ่านอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวหรือว่า utility green tariff หรือ UGT นั่นเองนะครับ UGT 1นะครับ UGT 1ก็เท่ากับว่าอัตราบริการค่าไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มาแล้วก็พร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ UGT 2นะครับเป็นอัตราค่าบริการสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งที่มานะครับพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจระดับโลกที่มุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่ากริดโมเดิร์นนะครับกริดโมเดิร์นในสเตชันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงานรองรับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างด้วยนะครับนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีบทบาทสำคัญโดยมีการเตรียมระบบบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตะวันออกนะครับเพื่อรองรับชายน้ำในกระบวนการระบายความร้อนของระบบ Data Center นั่นเองนะครับทางนี้นะครับการพัฒนา Data Center ของไทยถึงแม้ว่าจะเข้ามาช้านะครับแต่ถือว่ามีโอกาสสำคัญเนื่องจากประเทศไทยสามารถเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้พลังงานรวมถึงทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ในภูมิภาคซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับชู3จุดแข็งก็คือไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอนะครับดันไทยสู่ศูนย์กลาง Data Center นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคนผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับมาถึงเพลงกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเพลงมิตรเพลงคนจนจากการขับร้องของสุนารีราชสีมานะครับเพลงนี้พี่วันเพ็ญหมอพายเป็นพิเศษกับพี่สายุทธนะครับเนื่องจากวันเกิดแล้วก็พี่สายุทธก็บอกว่าขอแจมเพลงนี้ด้วยเช่นกันนะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าหมอพายพี่วิเชียนนะครับพี่วิเชียนผมซี่พี่กฎทายังพี่ธนงพี่วิรัชุกหมวงปาติสนาวาพรล่วงเหล็กประธานสภาหน้าวัดสาวห้อยนะครับผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็หนองก้อยด้วยขอบคุณพี่วันเพ็ญพี่เศร้าใจดีที่น่ารักอีกคนหนึ่งคนนะครับแล้วก็เพลงรักเพลงคิดถึงจากการขับร้องของดาวใต้ปลายพระยานะครับเพลงนี้คุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วก็ดีเจเบาก้อยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าถูกห้วยจากการประกาศเข้ารายการในยามเช้านะครับได้ฝังเสี่ยงของผมถูกวันนะครับบ้านเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับฟังทุกวันก็เลยซื้อห้วย184เข้าไปนะครับก็ไม่รู้เป็นห้วยอะไรนะครับแต่ว่า48นี้เป็นห้วยรัฐบาลนะครับเป็นซองตัวหลังแต่ว่าถ้าก็ห้วยข้างบนก็3ตัวบนก็ไม่ทราบห้วยอะไรแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

นื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 23:00 นสำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับผ่านไปซองบทเพลงนะครับเป็นเพลงมิดเพลงคนจนนะครับจากการขับร้องของสุนารีราชสีมาพิวันเพนข้อมานะครับมอบให้ในวันเกิดของพี่สายุทธแล้วก็เพลงรักเพลงคิดถึงนะครับจากงานขับร้องของดาวใต้ปลายพระยานะครับคุณเศร้าทุงตะโกข้อมานะครับมาถึงเรื่องราวของยังไงเสียก็ฝากไว้นิดนึงนะครับร้านอาหารชายทะเลบ้านเรานะครับทัพพีซีฟู้ดนะครับทัพพีซีฟู้ดมีหมูกระทะด้วยนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนเด็กๆนะครับที่ชอบกินหมูกระทะก็มีไว้คอยบริการด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมีทุกเมนูของอาหารทะเลเลยทีเดียวนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดที่ทัพพีซีฟู้ดบางค่าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้วันนี้เป็นเพลงคืนนั้นนะครับเป็นเพลงคืนนั้นที่ขับร้องโดยทูนทองใจนะครับคำร้องหรือว่าผู้แต่งโดยปอชื่นประยศแล้วก็ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูมงคลอมตยกุลนะครับทูนทองใจนะครับเมื่อที่เคยบอกไปหลายครั้งหลายตอนแล้วครับได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งรัตติการนะครับเพราะว่าเพลงของทูนทองใจนั้นหลายเพลงบ่งบอกถึงช่วงเวลากลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงน้ำตาเทียนคืนอำลาคืนนั้นสวรรค์ล้มสวรรค์คืนนั้นสวรรค์ล่มนะครับแม้อาจจะพูดผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วก็คืนนี้ผีครวนเดือนตั้มดาวตกเสียงดุว่าวแววเพลงในฟันแล้วรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะครับก็คือเพลงคืนนั้นนั่นเองนะครับเพลงคืนนั้นบ่งบอกเล่าเหตุการณ์สวรรค์สวัสดิ์ในคืนหนึ่งของซึ่งครูปอชื่นประโยชน์นะครับได้ชายภาษาที่งดงามมากนะครับว่าคืนทั้งคืนว่านชื้นว่านรื่นชื้นฉ่ำพร้ำพรอดนามคำรวมทางสุขลำในแดนสวรรค์นะครับซึ่งครูปอชื่นประโยชน์ยังคงสะท้อนอารมณ์ของหนุ่มสาวที่จำต้องจากกันในคืนนั้นนะครับว่าเดือนหลับลงครอบฟ้าเป็นเหมือนสัญญาว่าใกล้รุงรังแสนเสียได้นะครับบรรยากาศฟังดูอ้อยอิ่งไล่วอนมาร์กนะครับช่วงนั้นก็จะมีเสียงนกดูว่าวร้องแววแววมานั่นเองนะครับชายนุ่มจึงหวนคิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นที่จำฝังใจหญิงได้ยินเสียงดูว่าวคราใดก็นึกถึงบรรยากาศในคืนนั้นด้วยความรันจวนใจนั่นเองนะครับเพลงของทูนทองใจเป็นเพลงที่อมตะตลอดกาลนะครับฟังโดยไม่รู้เบื่อเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงนี้ชื่อเพลงคืนนั้นนั่นเองนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเราเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะครับในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเธอเท้าฟ้านะครับรักเธอเท้าฟ้าจากการขับร้องของเอกชัยศิวิชัยคุณบอยข้อมานะครับซึ่งคุณบอยได้ฟังอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพลงนี้เพลงรักเธอเท้าฟ้านี่ครับแรกสุดก็จะเป็นการขับร้องของสายันสัญญานะครับแล้วก็หลังนั้นมาก็มีดำรงวงทองขับร้องวายแล้วก็ล่าสุดเป็นเอกชัยซีวิชัยนั่นเองนะครับเอาละครับรับฟังอีกซองผลงานเพลงคืนนั้นโดยทูนทองใจแล้วก็รักเธอเท้าฟ้าโดยเอกชัยซีวิชัยครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15นาฬิกา56นาทีนะครับอ่ะฉันเคยแล้วครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราเช่นเดียวกันกับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังฐานพ่อโอนะครับพ่ออุษณีเอกมานพที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงห่อรักห่อร้างนะครับอย่าประกวยบอกมาว่าเป็นเพลงเรือนรักเรือนร้างนะครับจริงแล้วเป็นเพลงห่อรักห่อร้างจากการขับร้องของธนงศักดิ์พักดีเทวานั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่จบยังไงพ่อมต่อให้ในวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้พ่อมต้องลาราชการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับเจอกันวันศุกร์นั่นเองสำหรับวันนี้ดีเจไม่นะก็ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนไม่ต้องกังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดเผยการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายสีหจักรพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้ง2คนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: โฆษกกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุเจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนรับทราบต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำพื้นที่อำเภอบ้านฉางให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
8: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับความเดือดร้อนจากตะกอนน้ำขุ่นดำในน้ำประปาส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยระบุว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำของผู้ใช้น้ำประปาทุกหลังคาเรือนด้วยหากมีการตัดประสานท่อหรือซ่อมท่อต้องระบายน้ำให้ใสก่อนปล่อยเข้าระบบจ่ายน้ำและต้องตรวจสอบแก้ไขน้ำดำขุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะขณะนี้ยังมีบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำบางหลังที่น้ำยังขุ่นอยู่และตรวจสอบพื้นที่แนวขยายเขตบริการประปาทั้งหมดป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่อื่นในวงกว้างทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาเหตุจากเครื่องจักรใหญ่ที่กำลังเดินเครื่องดำเนินโครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้งใกล้สถานีผลิตน้ำจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตะกอนฟุ้งกระจายและทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อประปาเมนใหญ่ต้นทางหลบแนวปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านช้างจึงส่งผลให้น้ำขุ่นไหลเบาหรือไม่ไหลชั่วคราวในวงกว้างจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่17มิถุนายน2569นะครับสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับบรรณาธิการนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษควบคุมการผลิตนะครับนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกเป็นช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ในจังหวัดระนองประเด็นที่1จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อกันที่นะครับพระสุนิกรชาวระนองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ7วันสัตมวานถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับและปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเน้นเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญนะครับไปปิดท้ายที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิตรนะครับวันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์การถูกหลอกลวงด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่ดูน่าเชื่อถือสุดท้ายนะครับกลายเป็นเหยื่อสูญเสียเงินสูญเสียความมั่นคงในชีวิตซึ่งเป็นเสมือนฝันร้ายนะครับที่หลอกหลอนไปตลอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

ไปเริ่มกันที่นะครับเมื่อวานนี้เวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดระนองโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิตรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งทางจังหวัดระนองได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดระนองและก็อำเภอพิจารณาสถานที่จัดสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์และสถานที่เผาดอกไม้จันทร์โดยแต่ละคณะมีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดทำแผนงานอำนวยการกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับสำหรับในจังหวัดระนองนะครับร่วมกับอำเภอเมืองจัดที่บริเวณพระเมรุมาตรจำลองร.9ภายในสนามกีฬาจังหวัดระนองสถานที่เผาเป็นวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงสำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์นะครับขนาดเล็กอำเภอกระบุรีจัดที่ที่ว่าการอำเภอสถานที่เผาณวัดจันทารามตำบลน้ำจืดอำเภอละอุ่นนะครับจัดสถานที่ที่วัดปุญญารามตำบลบางแก้วอำเภอกระเปอร์จัดพิธีและสถานที่เผาที่วัดธรรมาวุฒธารามตำบลกระเปอร์และอำเภอสุขสำราญจัดที่วัดควนไซงามตำบลนาคานะครับต่อไปนะครับเมื่อวันนี้นะครับเวลา 7:30 น.ณศาลาการเปรียญพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ7วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทระรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ข้าราชการทุกหมู่เหล่านะครับอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประสงนิกรชาวระนองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับทางด้านนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนที่ประธานสงฆ์จะกล่าวสัมโมทนียกถานะครับและนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47 วินาทีนะครับนอกจากนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน20 รูปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันนะครับวันนี้นะครับเรามาฟังประสบการณ์การถูกหลอกลวงด้วยสื่อสังคมออนไลน์ที่ดูน่าเชื่อถือสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อสูญเสียเงินสูญเสียความมั่นคงในชีวิตซึ่งเสมือนเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนนะครับซึ่งผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นจากการโดนหลอกลวงครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากการที่เขาได้ไปเจอโฆษณาการลงทุนที่ปรากฏบน Facebook นะครับโดยโฆษณาดังกล่าวมีการใช้ชื่อและภาพของเซียนหุ้นเลยชื่อดังเลยนะครับที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีพร้อมข้อความเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมฟรีเพื่อเรียนรู้เทคนิคการลงทุนและวิเคราะห์ตลาดหุ้นทุกอย่างก็ดูน่าเชื่อถือจนแทบไม่มีเหตุผลให้ตั้งข้อสงสัยจึงตัดสินใจลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนแล้วก็จะถูกชักชวนนะครับเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat ที่มีสมาชิกอยู่200-300 คนเลยนะครับจากนั้นภายในกลุ่มก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับหุ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กราฟการแบ่งปันความรู้ด้านการลงทุนรวมถึงโพสต์ภาพกำไรและก็ผลตอบแทนนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็สร้างความเนื้อชื่อถือต่อเนื่องมาเกือบ3 สัปดาห์นานพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งเชื่อว่าคนเหล่านี้กำบังดีกับเขาจริงๆนั้นเพราะความเชื่อใจและก็ความน่าเชื่อถือท้ายที่สุดนะครับจึงตัดสินใจโอนเงินลงทุนไปเรื่อย
จนมารู้ตัวอีกทีว่าถูกหลอกนะครับทุกอย่างก็พังทลายลงไปเงินที่ลงทุนไว้ก็หายไปนะครับกลุ่มร้านนาฬิกาก็ปิดเงียบไปไร้ความเคลื่อนไหวนะครับเวลาผ่านไปหลายคืนเหมือนหลายสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ผ่านเป็นเดือนเลยผู้เสียหายยังคงจมอยู่กับความรู้สึกผิดความเสียใจและคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวว่าเหตุใดจึงตกเป็นเหยื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยมาแชร์นะครับเรื่องราวสุดเจ็บปวดของตัวเองให้ทุกคนฟังเพื่อช่วยปกป้องไม่ให้คนอื่นๆตกเป็นเหยื่อรายต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ5แยกข่าวนะครับผมขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับนะครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้นะครับทางสวทมุกดาหารรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังพัชริดาผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้ประสบนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทพเจ้าฟ้าจุฬาเจ้าฟ้ากราชกุมารีกรมพระกรุงควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาการอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นส่วนรวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยในปี2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน 2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิสกโดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขัดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกรุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกรุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกรุงและบ้านสันแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกรุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือพัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกรุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหุ่นดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่งข้าวบินลายกระจังและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกรุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชนให้ความรู้ด้านการเกษตร
ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสารต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสงค์นิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแว้นาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครก็ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประสงค์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้และก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: ณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลื่อนบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอาจจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่บริสถานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเศรษฐกิจจักรีนีปริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแกรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทโธจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณาเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งกราบส่งรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนารสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนารสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปันนารสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาลและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปัณณรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรัก

0: ที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
1: ใช่คร
0: ับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
1: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
1: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ
2: มาแล้ว

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางทิศใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ประสูติเจ้าพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและมาสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระเชิมเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตรครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Sorry.

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ทิฏฐิจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิราโภทิโยนิจังปรมิณมหาราชา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: คุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชอาณาของพระบาทสมเด็จพระจุหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถายังนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะแบบ
2: ทำเงินเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามพระราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
3: ครับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้าขระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอัศกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีราชกัญญาเสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: วิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: Adiyami Musavata Viramani Sikhapatang Samadhyami Sura Meraya Machapamathathana Viramani Sikhapatang Samadhyami Imani pancha sikkhapathani silena sukhatin yanti silena bhogasampadha silena nipputin yanti tasmat silang visoyathaye
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสสตาปรัชชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในกัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ ิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกัลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระศกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหว และห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมภวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสน์นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียน

0: ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าชัตโตปมะคาถาครับชัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
1: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงนั้นอาสง
0: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
1: โดย
0: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
1: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
0: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
1: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยัตินะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระประเรียนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัครพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระประเรียนทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธาลนะครับเรียกว่าพัดพุทธาลส่วนถ้าเป็นพัดประเรียนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเนรประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
2: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับ
1: ครับ
2: วิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยงสองสำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาหารพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

0: มะสันติจมะสิงสุจมะติสเรตาเทวะหังมะติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอวะเมวะอิโตทินังเอตังอะโรภะสะติวิสิตังปะคิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิชฌโตสัพเพปุเรนตุสังคปา

อติเลกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนหรือฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับในพระอายัดอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับในขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในเสด็จพระเชิมเนินไปที่ท่านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามจะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานนั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นาทีนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10นาฬิกาด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: Oh!

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรันมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็แสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตแม่น้ำพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพ พื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการและมีการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเตนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
6: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
5: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรง งงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
8: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Auto Motive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทอีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม
10: ่หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องไม่ลืมถึงหลักการของ environmental social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมา

0: พร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
2: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
3: ก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าของชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
2: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6-0.8 ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ300,000-2,000,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมาย

0: เข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับอริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้17 มิถุนายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานช่างห้องส่งครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับคุณอัครคัมภีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณอกรศิมิทาครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับพุธที่17 มิถุนายน 2569แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็รอใจจดใจจ่อกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะครับที่เจอกับทางด้านของยูเครนนะครับจิตพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับนะฮะหัวหน้าโค้ชผู้สอนของเราก็ติวเข้มติวเทคนิคแท็กติกก่อนลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีการซ้อมกันเมื่อวันนี้นะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเราซ้อมเข้มกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของการยืดร่างกายการทบทวนเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะครับจุดสำคัญก็คือเน้นการเรื่องของเกมการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสบุกให้เป็นคะแนนนะครับแล้วก็การคอนโทรลบอลนะครับแล้วก็ในกลางของเราก็นี้นะฮะหลังจากที่พักผ่อน16:30 นเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับไทยลงแข่งขันนะครับกับยูเครนค่ำคืนนี้นะครับในชุดเสื้อแข่งสีแดงเลเบโร่สีน้ำเงินนะครับขณะที่ยูเครนเสื้อแข่งสีขาวนะสีลิเบโร่เนี่ยสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ไทยก็ตอนนี้มาถึงที่สนามแล้วในเวลา18:30 นะครับคู่ของเราไทยกับยูเครน20:30 นะครับเจอกับยูเครนมีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางช่องโมโนสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นนะฮะนักกีฬาของเรานะจะได้ออกทางช่องทีวีนะครับให้ได้ชมกันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลสำหรับคู่อื่นๆนะฮะซึ่งแข่งขันกันนะครับซึ่งแข่งขันกันนะฮะในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในประเทศไทยนะสนามแข่งขันของประเทศไทยแล้วก็สนามแข่งขันของอีกสนามหนึ่งนะเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่ปาซิฟิกซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับหลายคู่นะก็เริ่มที่อิตาลีทีมอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยนะแล้วก็2สมัยซ้อนด้วยนะฮะแชมป์โลก1ละแชมป์โอลิมปิกที่ปารีสด้วยนะครับก็ลงแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับทางด้านของอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มสมราคาอย่างที่บอกครับดีกรีเยอะมากนะครับเอาชนะนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเอาชนะเช็กเกีย3-0เซตนะครับเก็บ3คะแนนในเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับด้วยสกอร์คะแนน25-18 25-21และ25-22นะครับโอ้อิตาลีสมราคาเลยนะดีนะเราจะเจออิตาลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเจออิตาลีก็โอ้โหนะคือในฐานะการแข่งขันนี่นะก็เจออิตาลีก็สนุกนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะได้เจอกับเบอร์1ของโลกนะครับแพ้ก็อีกเรื่องนึงแต่เราได้เจอกับทีมที่ระดับเบอร์1ของโลกนะเราได้รู้ว่าเขารุกยังไงเขารับยังไงลูกเสิร์ฟเขาเป็นยังไงเกมเขาเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นนะครับจะได้เรียนรู้กันนะครับก็อิตาลีชนะไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับคู่ก่อนไทยนะครับเป็นแคนาดานะครับทีมอันดับ10ของโลกนะครับเจอกับดัชนะครับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของแคนาดาพลิกกลับมาชนะ3-1เซตนะครับก็คว้าชัยชนะมาได้ครับโดยในเซตที่1นะในกลุ่ม6ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะครับแคนาดานะครับเอาชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับ20-25 25-19 25-17 และ25-20นะครับก็ชนะไปนะทำไมขยับตอนนี้ขยับติดท็อป9แล้วทางด้านของเทียบท็อป8แล้วนะทางด้านของแคนาดามีคะแนนนะขยับมาอยู่ท็อป8ของตารางแล้วนะครับ ส่วนโปแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปแลนด์เนี่ยทีมอันดับที่3ของโลกเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเอาชนะบังกอเรียทีมอันดับที่20ของโลกนะครับ3เซตรวดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับด้วยสกอร์คะแนนนะครับ25-12 25-22 และ25-23นะครับก็ถือว่าบังกอเรียสู้กับโปแลนด์ได้สนุกนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้3เซตรวดนะฮะแต่ว่าเซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยคะแนน22 25 23 25นะไม่ห่างนะครับที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนไทยอย่าลืมนะครับ 20:30 นะครับเราจะลงแข่งขันนะครับนักวอลเลย์บอลของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับผู้เล่นของเรามือเซต2คนที่ประกาศรายชื่อมา14คนนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับนัทธนิดาใจแสนนะครับแล้วก็มีบอลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยาธมุนทลานะครับหัวเสานะครับอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทรวิสูตรวิศราธิวิศราศรีทะเลิศนะครับแล้วก็กันชิมาเอกประชานะครับแล้วก็บีหลังเนี่ยพิมพิชยาโกกรำแล้วก็สุภาวดีพลวิไลนะครับแล้วก็มีนักกีฬาสำรองนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองประพัชราพลคำนิชารัตน์ศรีสุตาแล้วก็เซราแอนโคมานะครับรอเชียร์นะครับ 20:30 นะครับจากวอลเลย์บอลจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมาดูเรื่องของลูกฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของฟุตบอลแล้วครับฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นนะครับก็ได้ชมการถ่ายทอดสดแล้วนะฮะทางโมโนแม็กนะครับรวมโมโนสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงแม้จะเป็นการดูฟรีแล้วก็ดูเสียตังค์เรื่องของสมาชิกนะก็เลือกกันดูนะครับแฟนของช่องทางของโมโนนะฮะที่เป็นสมาชิกโมโนนะครับก็ดูในช่องทางได้นะครับส่วนใครที่รอดูชมการถ่ายทอดสดฟรีโมโนก็ให้ชมฟรีในช่อง29เหมือนกันนะครับซึ่ง ขออภัยนะครับคู่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดหัวของแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกของเลโนเมสซี่นะครับนักกีฬาวัย39ปียิง3ประตูให้อาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับนี่เล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยทำประตู16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่อดีตกองหน้าชาวเยอรมนีนะครับนะซึ่งพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยเคยมาไทยบ่อยนะครับมาถ้าจำได้นะพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยมาเป่าทำเป็ดนะมาเล่นในช่วงของดนตรีในสวนคุณผู้ฟังครับจำก็ได้นะนี่พ่อของมิโลสลาฟโครเซ่มาเป่าทำเป็ดเล่นทำเป็ดอยู่ที่ดนตรีในสวนสมัยท่านอธิบดีอภินันท์นะครับนะพ่อเขาอยู่นี่เมืองไทยด้วยนะส่วนมิโลสลาฟโครเซ่ตอนนี้ก็แขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับทำ16ประตูนะจากการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เมสซี่วัย39ปีครับลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรียนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยิงแฮตทริกแรกของเจ้าตัวแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยนะก็ทำไมเมสซี่เนี่ยก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลนะครับ16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่และประตูที่17กำลังจะรอขึ้นอยู่นะเพราะว่าอาร์เจนตินายังมีนัดที่เจอกับออสเตรเลียนะนัดต่อไปด้วยในวันที่23มิถุนายนก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบสุดท้ายของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเมสซี่ครับบอกให้รู้ว่าอายุไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่นักกีฬาถ้าอยู่ในวินัยรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งนะเขายังเป็นตัวอันตรายของทีมอยู่นะเลโอเนลเมสซี่ส่วนใครที่รอดูคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะเมสซี่ยิงแล้ว3ประตูพีโดหรือคริสเตียโนโรนัลโดวัย40ปีวัย40กรัตบวกนิดๆนะก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนกันในค่ำคืนนี้สำหรับทางด้านของทีมโปรตุเกสนะครับนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรเลีย23มิถุนายนนะครับส่วนจอร์แดนเจอแอลจีเรียนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้อยู่ในรายชื่อที่ทำสกอร์ได้ถึง16ประตูจากการลงเล่นฟุตบอลโลก6สมัยแต่มันก็แค่เรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าถึงที่เจออยู่ในตอนนี้นะก็คือของขวัญที่ได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณความสำเร็จนะที่ทำให้เขาเกิดขึ้นในระดับบุคคลและทีมตอนนี้อยู่ในช่วงอีกช่วงนึงของชีวิตกำลังสนุกนะครับนะกำลังสนุกกับทุกเวลานะฮะนี่เมสซี่นะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะออสเตรเลียขอไปนะครับออสเตรียชนะจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับโดยออสเตรียได้ประตูจากโรมาโนชมิสนะครับแล้วก็ประตูชัยจากมาโคเออร์นาโชวิชนะครับก็นาทีที่90+12ต่อเวลากันเยอะมากนะครับส่วนจอร์แดนนะครับได้ประตูตีไข่แตกจากอาลีอียาโอเว่นนะครับแล้วก็กองหลังของจอร์แดนก็คืออาซานอับอารับนะครับทำประตูเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับนะก็เป็นชัยชนะของออสเตรียที่เหนือจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับ ฟุตบอลโลกนอกจากยิงแฮตทริก3ประตูนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามี2คนซึ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับช่วยให้ทีมนอร์เวย์เอาชนะอิรัก4-1นะครับโดยเออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ประตูของนอร์เวย์ที่ชนะอิรักนี่ก็มีได้ประตูจากลีโอออสตินการ์ดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งเนี่ยกองหลังของอิรักทำประตูเข้าประตูตัวเองครับไอแมนฮุสเซนนะครับแล้วก็ไอแมนฮุสเซนเนี่ยยิงตีไข่แตกให้กับอิรักด้วยนะครับนะฮะนอร์เวย์นี่ก็มาเล่นฟุตบอลโลกในรอบ28ปีนะคว้าชัยชนะสวยงามนะครับแล้วก็อลิงฮาเลนยิง2ประตูนะครับส่วนอีก2ประตูนะซึ่งเป็นคู่แข่งของเหมือนกันนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3-1และกองหน้าที่ยิงประตูได้2ประตูก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะก็นี่ก็คือสุดยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับจากเรอัลมาดริดทีมฝรั่งเศสนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีกลูกนึงได้การจากการยิงของแบสลีย์ปาโกล่านะครับแล้วก็เซเนกัลตีไข่แตกได้จากอิบราฮิมเอ็มบายนะครับจบเกมนะฮะทางด้านของฝรั่งเศสชนะไป3-1ก็คู่นี้เนี่ยแลกกันสนุกนะนะครับนะเอ็มบัปเป้ยิง2ประตูให้ฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยนะคว้า3แต้มนัดต่อไปฝรั่งเศสเจอกับอิรักก็เป็นงานที่น่าจะสบายหน่อยนะแล้วก็เซเนกัลเจอกับนอร์เวย์นะครับนะคู่นี้23นะครับ23เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอิรักเจอฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์เจอเซเนกัลนะฮะก็สำหรับฟุตบอลโลกในกลุ่มนี้เชียร์อิรักหน่อยแล้วกันนะคุณฟังนะตัวแทนของเอเชียนะครับอิรักเจอฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะเป็นทางด้านการแข่งขันที่อิรักน่าจะเป็นรองแต่ว่าถ้ากองเชียร์ดีๆนะอิรักนะก็น่าจะสู้ฝรั่งเศสได้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่วนค่ำคืนนี้นะครับนอกจากทางด้านของโปรตุเกสที่ผมว่าเชียร์พี่โดแล้วนะครับอังกฤษนะครับจะเจอกับโครเอเชีย3นะอังกฤษเจอกับโครเอเชียอังกฤษเนี่ยกองหลังเพิ่งเปลี่ยนตัวนะส่งกองหลังตัวเจ็บของนิโคลเซนออกไปถ้าผมจำไม่ผิดนะกองหลังของนิโคลเซนแล้วเลือกกองหลังมาใหม่คนนึงนะครับแต่ไม่เลือกทางด้านของเทนอาโนหรือว่าทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายอะครับแม่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องของอังกฤษนะเขาก็เลือกนักเตะมานะที่มองว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วอังกฤษเจอโครเอเชียนะครับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนก็แล้วก็โดนี่มาดูเอเก้ก็จะเป็นเกมรุกของอังกฤษนะครับกองกลางก็จะมีคุมเกมกองกลางอย่างเอลิสแอนเดอร์สันแล้วก็เครันไรท์นะครับขับเคลื่อนดันกลางนะครับส่วนโครเอเชียนะครับก็จะมีตัวเก๋าอย่างอีวานเปรูซิสนะครับลูก้าซูซิสนะครับมาจินบารุชิน่านะครับก็จะเป็นนักเตะสำคัญของโครเอเชียในค่ำคืนนี้นะคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่นะเกมอุ่นเครื่องเกมยุโรปสนุกกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คู่เอกนะที่ผมบอกอีกคู่หนึ่งก็คือโปรตุเกสเที่ยงคืนเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะนำวัย40ปีนะนำทีมโปรตุเกสนะฝอยทองนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเบนาโตซินวาบูโนเฟอร์นานชุดอัลเนเวตนูโนเมนเดสเปโดเนโตนี่ชื่อนี่คุ้นหูกันเลยทีเดียวนะเพราะว่านักเตะทีมค้าแข่งทั้งในสเปนทั้งค้าแข่งในอังกฤษนะกองหลังรูเบนดีอาชุดอัลกาเซโลนี่ก็บาร์ซ่าประมาณนี้นะครับนักเตะของโปรตุเกสคุ้นชื่อนะส่วนดีอาคองโกนาวนะครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่านักเตะหลายคนเล่นในลีกของยุโรปนะก็มีทางด้านของซองเซเอ็มเบลมานะอาตูมาซัวกูเนี่ยนะทางด้านของโนอาสกิตกี้นะครับก็หลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปลีกเยอรมันก็มีนะใครบอกว่าโปรตุเกสสู้ได้เล่นง่ายนี่นะเดียคองโกจะให้คำตอบในค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะแล้วก็คู่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกาหน้านะเจอกับปานามานะครับแล้วก็อุซเบกิสถานตัวแทนจากเอเชียเจอโคลอมเบียนะครับก็รอรุ้นรอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลมาเรื่องของหมัดมวยนะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Boxing นะครับสเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 15-21 มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเตรียมความพร้อมของนักมวยของเราก่อนที่จะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ขึ้นชก2 2คู่นะครับก็เป็นณัฐนิชาจงโปร่งกลางคนนี้ดีกรีเหรียญทอง4เกมล่าสุดนะครับเจอกับนักชกจากสหรัฐก็คือยูสลีนเปเรสนะครับแล้วก็ของเราชนะไปแบบเอกฉันท์เลยนะฮะชนะไปนะครับเมื่อครบ3ยกนะครับ 5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงครับเจอกับลอเรนซ์แม็กกี้จากอังกฤษวันที่18มิถุนายนนะครับรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งทีมชาติไทยเจ้าของผลงานเหรียญทองอายุ19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับขึ้นชกในรุ่นประชาชนครั้งแรกนะเจอกับของแข็งจากจอร์แดนครับมูฮัมหมัดอัลกอรากีนะครับตลอดทั้ง3ยกนะครับนักชกจากไทยนะครับจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาทำดีไม่มีแผ่วฮะทั้ง3ยกชนะไป5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเจอกับนักชกจากเกาหลีใต้ครับซินแจยองนะในวันนี้นะรอผลการแข่งขันแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็รายการ World Boxing Cup ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทดสอบศักยภาพนักกีฬาไทยซึ่งชกกับนักชกระดับนานาชาติก่อนเข้าแข่งขันกีฬามวยเอเชียนเกม2026นะครับก็เป็นหมุดหมายและก็เป็นความสำคัญของทีมมวยสากลของเรานะนำทีมโดยทนายของหลุยมาเรียโน่คอสโมนะครับขออภัยนะครับหลุยมาเรียโน่คอสเม่นะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ทางด้านของโค้ชพดุงชัยพันนุตินะครับแล้วก็อธิชาติกุลศรีสุจิตราวาชัยยุงนะครับแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่ทีมปรเมศบัวใหญ่ด้วยนะครับจากเรื่องของมวยนะใครรอวิ่งงานที่ประเภทที่ไนท์มาราธอนปิดเมืองกันวิ่ง Beach Night Run The Lights นะครับก็คือบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับเก็บตังกดบัตรเรียบร้อยประกาศรับสมัครออนไซต์ครับ21กรกฎาคมนี้นะแล้วก็มีแถลงข่าวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นงานวิ่งอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานวิ่งที่สร้างสีสันนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับจะแถลงข่าวกันนะครับที่The Story Square ชั้นจีวันแบงคอกนะครับ21กรกฎาคมแล้วก็เปิดรับสมัครในวันนั้นเลยนะครับแบบวันไซส์นะครับให้สิทธิ์นักวิ่งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้สมัครก่อนใครนะครับไม่ต้องแย่งกันในระบบออนไลน์นะฮะ 30,000 คนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคนแย่งกันวิ่งมากนะมาบุรีรัมย์มาราธอนปิดเมืองวิ่งนะครับซึ่งรายการนี้บุรีรัมย์มาราธอนเป็นมิดไนท์การวิ่งนะครับซึ่งสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับแล้วก็สุดยอดอันดับหนึ่งของเมืองไทยไนท์รันนะครับหมุดหมายที่นักวิ่งทุกคนอยากไปวิ่งนะครับรวมถึงนักวิ่งจากประเทศไทยเพราะเป็นสวรรค์ของนักวิ่งนะครับด้วยมาตรฐานระดับสูงระดับโลกนะครับวัวอาร์ติกโรดเรสนะครับแล้วก็สามารถเอาสถิติของบุรีรัมย์มาราธอนไปใช้นะในการวิ่งระดับโลกได้ทั่วโลกนะครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะการันตีทุกความมันความยิ่งใหญ่ทุกมิตินะครับจัดเนี่ยปีหน้านะครับ23มกราคม2570นะครับแล้วก็มีสิริยะเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์มาราธอน 42.195 นะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรนะครับฟันรันวิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับคุณเดวินชิชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นการเป็นบุคคลที่ผลักดันแล้วก็ผลักดันเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะจนกลายเป็นไทยพาวเวอร์ระดับโลกนะครับ10ปีที่ผ่านมานะพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเป็นสมรรถของนักวิ่งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่11นะฮะสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในทีมของ Beast the Night Run The Lights นะครับก็ประสบการณ์ไนท์รันที่โดดเด่นนะครับ25-26นะฮะสมัครออนไลน์นะครับนักวิ่งเก่านะรวมถึงนักวิ่งหน้าใหม่25กรกฎาคมนะไปสมัครกันรวมถึงอยากจะ walk in ไปสมัครนะครับก็ที่วันแบงคอกในวันที่21กรกฎาคมนะฮะนักกีฬาปีที่แล้วเนี่ย 32,000 คนนะฮะค่อนข้างเยอะนะนะเป็นรายการใหญ่ซึ่งผมก็ไม่เคยพลาดนะที่จะไปวิ่งรายการนี้นะครับในทุกทั้งฮาฟมาแล้วนะฮาฟแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็มาราธอนมาแล้วเหลือ10กิโลมั้งยังไม่ได้วิ่งนะครับก็สนุกทุกครั้งนะฮะชาวบุรีรัมย์เนี่ยให้ความร่วมมือนะให้ความร่วมมือนะครับจากวิ่งไปดูเรื่องของว่ายน้ำนะครับคือคักแน่นอนนะครับว่ายน้ำที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ครับไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปี34ชาตินะฮะมาแข่งขันที่บ้านเรานะแล้วก็นักกีฬาของเราจะลงแข่งขันนะส่งทั้งฉลามและเงือกนะฉลามหนุ่มกับเงือกสาวลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำและโปโลน้ำนะครับนะทางด้านของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยวันนี้นะได้ประชุมนะเรื่องของความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน17ถึง 25กรกฎาคมนะของเราทั้งอุปนายกสมาคมนะแล้วก็ทางด้านของคุณธนาวิทย์โทสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะร่วมประชุมกันนะที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็รายการนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องของนักกีฬาของเราซึ่งเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปในครั้งแรกในรอบ10ปีนะเราเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะแข่งขันกัน 17-25 กรกฎาคมนะครับแล้วก็มี4ชิ้นกีฬานะครับว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำนะสนามแข่งขันที่เราจะจัดการแข่งขันก็คือสนามเดียวกันที่ใช้แข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยโปโลน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับกระโดดน้ำแข่งกันที่นะฮะกระโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่สระว่ายน้ำมออัสสัมชัญเอแบกบางนานะครับก็เชื่อว่ารายการนี้ก็คึกคักไม่แตกต่างจากซีเกมที่ผ่านมานะเพราะเราจัดในแถบเอเชียด้วยนะมี34ประเทศเข้ามาแข่งขันก็แน่นอนแล้วครับถ้ามากกว่ามี34ประเทศในเอเชียมากกว่าซีเกมที่มีแค่10ชาตินะฮะแน่นอนแล้วครับสนุกแน่นอนนะครับหญิง6ชาติชาย12ชาตินะโปโลน้ำนะฮะนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วรวมๆแล้วใน34ประเทศเข้ามาแข่งขันนะในรายการนี้ก็เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับเรื่องของนักกีฬาของว่ายน้ำของเราที่จะไปแข่งขันว่ายน้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่นาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะก็หลังจากที่ประชุมเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพนะการแข่งกีฬาทางน้ำนะฮะทางด้านของโค้ดติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์โถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางไปต้อนรับนักกีฬาของเรานะซึ่งไปแข่งขันรายการว่ายน้ำครั้งที่12 Asian Open Water Swimming Championship นะที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับจบไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่4รวมแล้วก็เงือกเนยนะฮะกมลชนกขวัญเมืองนะอันดับที่6นะในว่ายน้ํา10กิโลเมตรหญิงนะครับฉลามเป้นะรัฐวิทย์เนี่ยอันดับที่4ในว่ายน้ําวอเตอร์ระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรชายคว้าอันดับที่4ทั้ง2อันดับเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาเรานะก็เตรียมไว้เหมือนกันนะสำหรับว่ายน้ําก็คือเอเชียนเกมส์นั่นแหละครับนักกีฬาของเราสู้ได้นะครับจากว่ายน้ําไปดูเรื่องของความเร็วนะความเร็วเรื่องของว่ายน้ําไปเรื่องฟุตบอลแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปี2021รอบคัดเลือก AFC อายุ20ปีนะครับรอบควอลิฟายซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดกันที่ชลบุรีนะชลบุรีสเตเดียมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับเริ่มแข่งขัน30สิงหาคมนะฮะ3กันยายนแล้วก็6กันยายนนี่แมตช์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับ31สิงหาเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ3กันยายนเจอกับเติร์กนะครับแล้วก็6กันยายนเจออิรักนี่ใกล้ๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีม AFC อายุ20ปีของเรานะหาแชมป์กับรองแชมป์นะไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีนเพื่อหา4ชาติของเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับฟุตบอลโค้กคัพนะครับรอบภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีครับวันนี้มี2คู่สิงห์บุรีวอริเออร์นะแพ้กับสุพรรณบุรี FC 0-7นะครับที่สนามกลีบบัวสเตเดียมนะครับแล้วก็สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 8-0 ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ไปชมกันให้กำลังใจน้องๆที่กาญจนบุรีนะครับเรื่องของความเร็วนะนักบิดจากค่าย Honda Racing Thailand ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่2ที่ Estoril Raul Circuito de Torres ประเทศโปรตุเกสนะครับก็นักกีฬาของเราอย่างไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับไปคว้าอันดับที่อย่างยอดเยี่ยมติดท็อป10นะออกสตาร์ทได้กลุ่มในหัวแถวด้วยนะไมค์คิวกิติศักดิ์ได้ของหมายเลข35นะออกสตาร์ทจากหัวแถวแล้วก็ปรากฏว่าเข้าแข่งขันนะจบอันดับที่7นะครับนะได้9คะแนนคะแนนสะสมตอนนี้23คะแนนอยู่ที่8ของตารางนะครับอยู่ลุ้นนะอันดับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใน FIM Moto Junior 2026นะครับสนามล่าสุดที่ Circuito de Estoril ประเทศโปรตุเกสนะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาสนามต่อไปครับที่สเปนนะครับ Circuito de Jerez ที่สเปน 3-5 กรกฎาคมรอเชียร์นะครับส่วนก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda SRC ลงแข่งขันWorld Superbike นะ World Superbike นะในวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในแข่งขันในรอบซุปเปอร์โพนะและรอบแข่งขันนะครับเรทที่2ก็โชว์ฟอร์มได้แต้มนะในรอบเรทที่2เนี่ยออกสตาร์ทจากที่19นะและบิดเข้ามาจบที่13นะฮะตามหลังผู้นำประมาณ30กว่าวิก็ เป็นผลงานดีที่สุดของก้องสมเกียรติจันทรานะก็มีคะแนนสะสมได้3แต้มนะคะแนนตอนนี้8คะแนนแล้วนะฮะอยู่ที่20ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับนะแล้วก็คู่ทีมเมทจากอังกฤษนะก็เข้าที่18นะครับก้องบอกว่าผลงานดีขึ้นนะฮะตั้งแต่รอบซุปเปอร์โพเรสนะครับปรับเซตติ้งบางอย่างทำให้รถแรงดีขึ้นนะฮะฟีลลิ่งก็ดีขึ้นส่งผลให้อันดับดีกว่าเดิมสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็รอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะฮะให้สร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปในสนามต่อไปนะครับส่วนอาจารย์ชิปนะอาจารย์ชิปนะครับอ๋อเดี๋ยวขอไปนะครับเรื่องของ World Superbike สนามต่อไปนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะที่โดนิงตันพาร์คเซอร์กิตสหรัฐอาณาจักรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะโอ้โหไปคว้าขึ้นโพเดียมนะอาจารย์ชิปนะครับไปแข่งกันที่ญี่ปุ่นในเอเชียโรดเรซิ่งนะครับนะชิปนครินทร์ขับ Honda CBR 1000RRR นะครับสนามที่ญี่ปุ่นนะขึ้นโพเดียมนะครับ2สนามต่อเนื่องเลยนะครับในรุ่นใหญ่ 1000cc นะครับก็ได้อันดับที่3ของ FIM Asia Road Racing Championship สนามที่3เรสที่2นะเรส1ชิปเนี่ยได้อันดับที่4นะครับพอเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยชิปนครินทร์หมายเลข41จาก Honda Racing Thailand นะก็1เดียวของไทยในแข่งรุ่นใหญ่ 1000cc นะออกสตาร์ทอยู่ที่3อยู่ที่2อยู่ที่3สุดท้ายก็บิดนะฮะจบอันดับที่3นะฮะคะแนนสะสมตอนนี้68คะแนนแล้วนะครับอยู่ท็อป4ของตารางนะครับซึ่งการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026นะครับจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะสนามที่4นะที่มันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียนะ 7-9 สิงหาคม2569รอเชียร์กันต่อนักบิดชาวไทยนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนะฮะชิปนครินทร์นะครับจาก Honda นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะเรื่องของกอล์ฟนะครับคุณผู้ฟังครับสาวๆกอล์ฟอาชีพของเราจะไปแข่งขันกอล์ฟนะรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการนึงซึ่งนักกีฬาอาชีพกอล์ฟของเรานะไปแข่งขันนะฮะก็คือรายการ LPGA Tour ทางด้านของ Major LPGA Classic for Sylvie Gift นะครับที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับ18ถึง21มิถุนายนนี้นะเป็นรายการ LPGA Tour สุดสัปดาห์นี้นะโปรกรอบหญิงระดับโลกแล้วก็รวมของไทยด้วยไปแข่งขันของไทยนี่8คนนะโปรจีนอธิยาทิติกุลนะโปรมือ2ของโลกโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับโปรชัสมินธิดาภาสนปุระโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะรายการนี้รายการสุดท้ายก่อนศึกเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาต่อไปรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับแล้วก็ 20:30 น.เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยเจอกับยูเครนวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำจังหวัดสกลนครและทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายน2569เวลา 20:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะดันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีโก่งเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:06 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีโกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียสถานของชาติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระมหาหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชสำหรับการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระโดยโคมตราและเครื่องแขวนทั้งหมดจะนำมาประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่จะมีการจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อมีพระราชวินิจฉัยต่อไปเหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือด้านพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลในวาระสัตมวานโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของข้าราชการและกำลังพลทุกเหล่าทัพและจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดีสืบสานพระปณิธานเพื่อแผ่นดินไทยและความผาสุกของปวงชนตลอดไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและพิธีแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลและพิธีแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจ

0: ักถึงคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอยู่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงตรัสตรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังเช่นโครงการราชทานปันสุขที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมจุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการเรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชนสำหรับพื้นที่กว่า 100,000 ไร่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิมคณะกรรมการมีมติให้คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไปเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดี450คดีในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปติยาทางยางเทียนรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย

0: ภายหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกปรับตัวลดลงจึงทำให้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญของสงครามรัสเซียกับยูเครนลดลงจึงทำให้บรรดากลุ่มผู้นำ G7 พยายามขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเฉินปิงฮวาโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไต้หวันจากกรณีการเปิดเว็บไซต์ที่เชิญชวนให้พลเรือนจีนสามารถส่งข้อความเคลื่อนไหวและข่าวกรองเกี่ยวกับรัฐบาลจีนโดยตรงซึ่งถือเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงและสะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดในการเผชิญหน้าอย่างไม่ลดละของรัฐบาลไต้หวันพร้อมประนามการกระทำเหล่านี้และจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดนายเฉินยังเตือนว่าพลเมืองจีนที่ให้ข้อมูลข่าวกรองแก่หน่วยงานของไต้หวันจะถูกดำเนินคดีและรับโทษทางกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าพลเมืองจีนภาคการเมืององค์กรภาคประชาชนภาคธุรกิจสถาบันสาธารณะและองค์กรทางสังคมทั้งหมดต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายในการปกป้องความมั่นคงของชาติสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียประกาศเตือนในวันนี้ว่าปรากฏการเอลนินโยที่ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและอาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรากฏการเอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีขณะที่นักพยากรณ์อากาศคาดการว่าปรากฏการเอลนินโยรุนแรงระลอกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรจนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอาหารจะไม่เพียงพอส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอลนินโยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดแรกทีมชาติออสเตรียเอาชนะทีมชาติจอร์แดนน้องใหม่ศึกฟุตบอลโลกหนนี้3-1คว้า3แต้มประเดิมสนามพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 00:00 นตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 นในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 00:00 อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 09:00 และในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 03:00 และกาน่าพบปานามาเวลา 18:00 ศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกลุ่ม C ที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ทับชงโคม่วงทองคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม C ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโรงเรียนวสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกสนามชลบุรีไดกิ้นสเตเดียมเป็นสนามแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย U20 วันที่30สิงหาคมพบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3กันยายนพบเติร์กเมนิสถานและ6กันยายนพบอิรักทุกนัดแข่งขันเวลา 19:30 พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายที่แฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4 ราย ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่การดำเนินการเว็บไซต์ทางพัฒนาโปรแกรมดูแลระบบหลังบ้านตอบลูกค้าและนำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์และเงินสดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศผิดกฎหมาย2เว็บไซต์มีการขายพื้นที่โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์ในราคา 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นโดยมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์และคุ้มครองผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกและมือ2ของรายการเอาชนะเคอีชาอัสซารามือ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จด้านชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลคู่มือ42ของโลกเอาชนะเปาซินไวกับเชียงเชียนเว่ยคู่มือ132จากไต้หวัน2-0เกม21-13 และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยระมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาซุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กะนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายชราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้ปิ่นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงแล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าพอพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแพร่ทางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชัยชรายิ่งกลั่นกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะ กันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่
ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกั้งแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอวบไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างว่าพอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาแต่เท่าเซิงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอะไรนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพ่อพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาค่อยๆไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆคล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปซะแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แ
แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

เป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแออัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหาเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอเลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี้ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอไพร่คิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรี
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้ทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือที่ฝ่ายไทยส่งไปเพื่อขอหารือกรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เข้าสู่ตลาดมาเลเซียและแนวทางการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศจึงยังไม่สามารถกำหนดวันหารือได้อย่างเป็นทางการได้แต่ได้ยืนยันว่าจะได้กำหนดวันประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายสุริยะย้ำว่าไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียฝ่ายมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่จำเป็นทางนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยจะเสนอข้อมูลให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีกำหนดพบกันในช่วงการเยือนมาเลเซียในเดือนหน้าพร้อมตั้งเป้าหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวก่อนการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าเตรียมรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไป
7: นายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวม653ความคิดเห็นซึ่งสะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ33นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆเช่นผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟและประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550อย่างไรก็ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายกกพ.จึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของกกพ.และผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาล
8: พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงจังตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสารสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธอยู่ด้วยกันกับเชนันแก้วกลับค่ะสาระเรื่องราวความรู้พร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในช่วงแรกค่ะสำหรับในวันนี้เป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาได้มีการซักซ้อมการจัดตั้งวอลลุ่ม18ศูนย์เขตทั่วประเทศค่ะที่จะยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรับมือกับทุกสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นประธานค่ะในการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอลลุ่มประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท่านได้บอกนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทางที่ปฏิบัติค่ะตั้งแต่

ประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดค่ะให้แจ้งเตือนไปยังอำเภอท้องถิ่นประชาชนให้เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์หากจำเป็นนะคะก็จะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีนอกจากนี้ค่ะให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็คือในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการซักซ้อมตั้งวอลลุ่ม18ศูนย์เขตทั่วประเทศนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของช่วงสถานการณ์ของฝนในช่วงนี้ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนที่เราจะไปพักกันสำหรับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกได้มีการประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่ค่ะตามคำแนะนำของแพทยสภาโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมขนส่งทางบกได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการปรับปรุงทางด้านแนวทางปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นค่ะสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนั้นไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้ที่มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าค่ะโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างแล้วก็ทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาในทางกว้างแล้วก็ทางลึกปกติด้วยนะคะนี่ก็คือช่วงแรกสำหรับสารสารพันในช่วงนี้ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวจากทางด้านของกรมสุขภาพจิตกันออกมาเตือนรวมถึงคำแนะนำในเรื่องของการเชียร์บอลโลกอย่างสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ออกมาเตือนให้ระวังเรื่องของการพนันออนไลน์ด้วยในเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะว่าเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ทางด้านของครอบครัวด้วยเราพักกันสักครู่ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะได้นำเรียนกับท่านผู้ฟังค่ะว่าเราจะมีเรื่องของทางกรมสุขภาพจิตค่ะที่ออกมาเตือนเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์เน้นย้ำค่ะให้เฝ้าระวังทางด้านของพนันออนไลน์ในเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะว่าเสี่ยงกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ทางด้านของครอบครัวด้วยโดยทางด้านของนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการรับชมเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการพนันโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะที่อาจจะเข้าถึงสื่อออนไลน์การโฆษณาชักชวนหรือว่าแรงกดดันจากสังคมรอบตัวได้ง่ายทางด้านของกรมสุขภาพจิตค่ะจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนก็รับชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลักการแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานกับการพนันที่อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตค่ะพร้อมขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันเฝ้าระวังสัญญาณของผู้ที่อาจจะมีปัญหาทางด้านของการพนันได้การหมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่องการต้องเพิ่มความถี่หรือว่าปริมาณการเล่นเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อไม่ได้เล่นค่ะการใช้พนันนะคะเป็นช่องทางระบายความเครียดหรือว่าปัญหาชีวิตการเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินเสียกลับคืนการปกปิดหรือโกหกคนใกล้ชิดการเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยนะคะสำหรับครอบครัวค่ะถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยถือเป็นด่านแรกของการที่จะดูแลด้านสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงครอบครัวควรเริ่มจากการที่สร้างสรรค์บรรยากาศค่ะความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัยและเปิดพื้นที่ให้สมาชิกนั้นสามารถสื่อสารความรู้ได้อย่างอิสระโดยยึดหลักค่ะรับฟังอย่างเข้าใจไม่มีการตัดสินตำหนิหรือว่าซ้ำเติมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหากล้าที่จะเปิดเผยและยอมรับความช่วยเหลือให้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะครอบครัวนั้นสามารถจังทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงการที่เกี่ยวข้องกับการพนันในทุกรูปแบบและไม่สนับสนุนหรือว่าชักชวนให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในทุกกรณีอีกทั้งนะคะควรที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดทั้งด้านของอารมณ์ความเครียดหรือหงุดหงิดง่ายอย่างทางด้านของพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นการใช้เงินผิดปกติหรือหลีกเลี่ยงการพูดคุยด้านความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันรวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสมและประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เป็นระบบค่ะซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบทั้งตัวต่อตัวบุคคลครอบครัวและสังคมโดยรวมเพื่อที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูและป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆในระยะยาวค่ะหากมีความเครียดหรือว่าความกังวลก็สามารถประเมินสุขภาพจิตได้ด้วยตนเองได้ที่ www.sukhaphajit.com หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะรับคำแนะนำได้ช่วงนี้ก็ถือว่าช่วยการดูแลนะคะและนี่ก็คือทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็เตือนค่ะในช่วงของการเชียร์ฟุตบอลโลกให้เชียร์กันอย่างสร้างสรรค์ให้มองว่าเป็นการกีฬานะที่ดูเพื่อมาพัฒนาทางด้านของทักษะทางด้านของการกีฬากันนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายมีเรื่องราวของการจัดงานนะคะที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับวช.นะคะที่จะจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปี2569กันพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังกันค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีงานที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิด Research Strategy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและก็สังคมไทยยั่งยืนณโรงแรมเซ็นทราแกนซินเทิลเวิลด์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมเครือข่ายที่เข้าร่วมงานกว่า230หน่วยงานค่ะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีนี้เป็นปีที่21ค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิจัยนวัตกรรมของคนไทยสู่สาธารณะและพิสูจน์ค่ะว่างานวิจัยของคนไทยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมชุมชนและการกำหนดนโยบายสำหรับในปีนี้งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติในปี2569ได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศโดยมีการจัดแสดงผลงานกว่า 1,000 ผลงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเศรษฐกิจ BCG สิ่งแวดล้อมสุขภาพการศึกษาซอฟต์พาวเวอร์การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้คือการนำเสนอผลงานวิศวกรสังคมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ค่ะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการและหัวข้อการประชุมกว่า150หัวข้อครอบคลุมประเด็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญญาประดิษฐ์การแพทย์สมัยใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ทักษะแห่งอนาคตด้วยเพื่อให้เยาวชนได้เห็นโอกาสในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่ด้วยผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนนี้ค่ะที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทราแกนเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้งานดีๆนะคะนวัตกรรมใหม่ๆก็สามารถที่จะไปดูกันได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์ค่ะเช่นเคยคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำมีสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model หรือค่ายบำบัด9วันเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570
6: นายแพทย์ศักดาอัญพาทรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดคือหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการใช้ระยะเวลาบำบัดรวม9วันและให้ขยายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะสั้นระดับอำเภอหรือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดจากปัจจุบัน31จังหวัด468อำเภอให้ครบ76จังหวัด878อำเภอในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการการจัดตั้งรูปแบบสถานฟื้นฟูและการใช้หลักสูตรนี้ต่อไปโดยเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรียกระดับมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหารือแนวทางยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือ High Value Tourism โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการบริการและความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้จัดตั้งคณะบูรณาการในพื้นที่ติดตามมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรถเช่าโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวินัยจราจรตามแนวทางเกาะสมุยโมเดลสิริวิภาพวงจำปีสวทเกาะสมุยรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมเชิญหน่วยงานชี้แจงกรณีบริษัทซินเคหยวนกลับมาเปิดกิจการท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องคุณภาพเหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มด้านตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันผลตรวจเหล็กผ่านมาตรฐาน
8: นายสุภโชคศรีสุขจรส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการประชุมติดตามการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัทซินเคหยวนสตีลจำกัดว่าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและสมาคมเหล็กเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าการอนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535และผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงการสุ่มตรวจเหล็กกว่า 41,000 เส้นพบว่าผ่านมาตรฐานมอก.ทุกประการทางนี้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาร่างมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กทั้งระบบเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF และเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าหรือ EF โดยเฉพาะการกำหนดให้โรงเหล็กระบบ IF ทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตขณะที่สมอ.ยืนยันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานเหล็กระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือทูตชัยคำรอดเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27ค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ซึ่งเป็นช่วงที่เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษคือ Magic Beams ส่วนภาษาไทยคือแสงเดือนพระราชทานให้บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beamsขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Magic Beams เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะนำมาจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงคิดถึงครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งอีกหน้าหนึ่งของคิดถึงก็คือจำได้ไหมคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงคิดถึงและจำได้ไหมซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่งสองแผ่นค่ะเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งสิ่งเดียวสุนทรภรณ์บันทึกเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้ออีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือใครลิขิตโดยคุณอ้อยอัชราคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงใจสาวอีกหน้าหนึ่งของใจสาวก็คือเรือนห

นั่นคือเพลงจากสองแผ่นครั่งยากยิ่งสิ่งเดียวใครลิขิตใจสาวและเรือนหอรอรักต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองศิลปินแห่งชาติแผลรักในใจผลงานของครูจรีบุญประเสริฐและครูเอื้อนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือโลกยังรักเราโดยคุณเลิศประสมทราบผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเป็นเสียงของคุณบุษยาเพลงชีวิตวอลฟ์พลิกมาอีกหน้าหนึ่งก็คือปวดใจโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้ก็เป็นผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

ฝันด้วยน้ำตาพร่าพราแบบชีวิตนั้นมันบอบบางอย่ายอมสบสมโศกลางหลีกทางให้พ้นความ

เราได้ฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นรวม4เพลงผ่านมาแล้วนะคะก็มีเพลงแผลรักในใจโลกยังรักเราชีวิตวอลฟ์และที่เพิ่งจบก็คือปวดใจชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแรมครูแก้แต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองพลิกมาอีกหน้าหนึ่งคือเพลงฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาอบัยวาทครูแก้วและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งอีกแผ่นหนึ่งคือเพลงความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของความรักเหมือนฟองเบียร์ก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถกำจัดออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 14,000 กิโลกรัม
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่2/2569โดยติดตามความคืบหน้าสำหรับปีงบประมาณ2569สามารถกำจัดปลาออกจากระบบนิเวศด้วยการลงแขกลงคลองแล้วกว่า 14,168 กิโลกรัมและควบคุมปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำด้วยการปล่อยปลาผู้ล่าไปแล้วกว่า 623,100 ตัวที่สำคัญสามารถนำปลาไปใช้ประโยชน์ทั้งแปรรูปเป็นอาหารคนอาหารสัตว์และอาหารพืชรวม 742,340 กิโลกรัมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรอันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสสสยกระดับหลักสูตรแดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรับมือภัยออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
7: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงรูปแบบใหม่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและประชาชนในวงกว้างการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานเชิงป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายครูตำรวจแดทั่วประเทศส ำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพครูตำรวจแดนำร่องในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสสส.จะสนับสนุนองค์ความรู้ในนวัตกรรมด้านสุขภาวะขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูตำรวจเพื่อขยายผลและยกระดับหลักสูตรแดนให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเตรียมลงสนามพบทีมชาติโครเอเชียคืนนี้
8: ความพร้อมของทีมชาติอังกฤษก่อนลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2026พบโครเอเชียคืนนี้โดยทัพสิงโตคำรามได้เรียกเทเวอร์ชาโรบาแนวรับจากเชลซีเข้ามาแทนที่ติโน่ลิฟราเมนโตกองหลังของนิวคาสเทิลยูไนเต็ดที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่วนตัวหลักทั้งแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าเดแคนไรส์จอร์แดนพิกฟอร์ดพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านทีมชาติโครเอเชียยังคงนำทัพโดยบรรดาแข้งประสบการณ์สูงที่พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมหน้านำโดยลูก้ามูดริชอีวานเปริซิชมาเตโอโควาซิชและมาโกปาซาลิชโดยเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในคู่บิ๊กแมตช์ของรอบแบ่งกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างตั้งเป้าเก็บ3แต้มเพื่อออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา11ครั้งเป็นอังกฤษที่ชนะได้มากกว่า6ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งและการเจอกัน3ครั้งหลังสุดอังกฤษไม่แพ้ชนะ2เสมอ1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 0:00 น.อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 3:00 น.และกาน่าพบปานามาเวลา 6:00 น.ปริมภาสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะทุนชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเริ่มกันได้เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือเป็นเพลงในละครเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือบทประพันธ์ของอิงออนนะคะแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยเมื่อปี2492เพลงนี้คุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติได้นำคำร้องที่เป็นโครง4สุภาพมาจากโครงสุภาษิตนักรบโบราณบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ส่วนช่วงที่เป็นกาพย์นั้นสุนทรียาณเวียงกาและอิงออนร่วมกันแต่งทำนองโดยคุณสง่าอรัมภีค่ะขับร้องโดยคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรคุณวิเชียรผู้โชติและคุณปรีชาบุญยเกียรติเมื่อปี2493นะคะ
1: มโนมอบพระผู้ถวายตะวัน

จบไปแล้วนะคะเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือขับร้องโดยคุณบุญช่วยคุณวิเชียรและคุณปรีชาค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารเสือต่อด้วยเพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

เพลงที่จบไปนั้นคือมโนน้อมจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณนภาหวังในธรรมค่ะสองเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงในจังหวะตะลุงนะคะมโนราลงสงและบุษบาเพ้อ

พลงตะลุงสองเพลงที่จบไปนั้นคือมโนราลงสงและบุตรสบาเพ้อท่านผู้ฟังคงจำเสียงได้คือเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะบันทึกเพลงในจังหวะตะลุงเอาไว้ชุดหนึ่งเลยนะคะมีหลายเพลงมากคือวันนี้ก็เลือกมาให้ท่านฟังสองเพลงวันนี้17มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านเกิดเมื่อปี2472ซึ่งถ้าหากว่าท่านมีอายุจนถึงวันนี้ท่านก็จะอายุ97แต่ท่านถึงแก่กรรมไปซะก่อนเมื่อปี2550คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลปี2534ค่ะท่านก็มีผลงานเอาไว้หลากหลายนะคะ3เพลงที่เราจะฟังก็คือไฟรักผลงานของวงธนิตสอนคุณเยาวลักษณ์โกมารกุล นครและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเล่นกับไฟเป็นผลงานของวงธนิตสอนเช่นเดียวกันคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแต่งและเพลงที่3รักจันทร์ครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ไว้3เพลงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

0: อย่างที่เรียนแล้วว่าคุณเป็นศรีภูมิชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งขับร้องเพลงได้ในหลายรูปแบบหลายแนวนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณเพ็ญศรีได้พูดถึงเพลงชื่อพี่รมรัก
1: เพลงนี้มันอยู่ในชุดอันนั้นไม่ทราบแบบมีหรือเปล่าคะมันชุดเดียวกันหนึ่งสุราหน้าไม่เหล่าเจ้านครร่างอรชุนในมือหนึ่งโอ้ฟังกายไร่รำเป็นเพลงของพวกอินโดนีเซียจังหวะกะลังจองกะลังจองอะไรเนี่ยสมัยนั้นน่ะอันนี้ใช้ชื่อเพนซิริใช่ไหมคะของน้ำหมานกับคุณประสิทธิ์พยอมยงสมัยนั้นก็ยังมีอุโคตมาโนดเนี่ยฮะเล่นอยู่ด้วยตอนนั้นเริ่มร้องเพลงอย่างพวกนี้ค่ะเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงออกลูกฝรั่งเป็นลูกสากลมากเพราะฉะนั้นถึงติดมาแต่ก็เป็นเพลงที่ร้องยากเพลงหนึ่งนะคะเพราะมันต้องรักษาจังหวะด้วยจังหวะมันเบิ้ลมาไม่เหมือนสโลธรรมดา
2: เราจะลองฟังเพลงพี่รมรักนะฮะที่ใช้นามว่าควินนี่ชื่อเขาเลย
1: ชื่อของของครูค่ะครูอีกคนนึง
2: ค่ะควินนี่ค่ะกับเพนซิริก็คือคุณเพนซีนี่เองนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงไว้ในทำนองเพลงต่างๆกันนะคะซึ่ง3เพลงที่จบไปนั้นทำนองเพลงมาจากมาลายูและอินโดนีเซียค่ะคือเพลงพี่รมรักรำเทียนและบูงารำไปชุดต่อไปนั้นจะเริ่มด้วยเพลงคีรีบูนหลงรังกรุณครบงคลายนแต่งคำร้องทำนองมาจากมาลายูนะคะว้าเวครูประดิษฐ์อุตตมังแต่งคำร้องทำนองมาจากอินโดนีเซียค่ะและสวัสดรักครูสไลด์ไกรเลิศแต่งคำร้องจากทำนองเพลงยิปซี่มูน3เพลงในช่วงนี้จากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะก็มารำลึกถึงผลงานเพลงต่างๆของท่านกันซึ่งก็มีมากมายปิดท้ายด้วยเพลงดึกแล้วผลงานของครูสลายไกรเลิศคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีน

หันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของพายชนะแปลว่าความเสื่อมอะไรเสื่อมสัตว์ก็เสื่อมสังขารก็เสื่อมที่จริงก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะพูดตลอดไปจะว่าพอดีว่าอาสลักคนสุดท้องน้องสุดท้ายของคุณพ่อของย่าได้เสียชีวิตลงเลยก็พูดเพื่อประกาศให้ท่านผู้ที่มีความเคารพนับถือได้ทราบกำหนดเอาชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ที่วัดจึงกิรีนี่บำเพ็ญบุญมาสองคืนแล้วยังอีกสามคืนก็จะทำเจ้านักกิจศพคุณพ่อสลักผู้เจริญซึ่งอยู่บ้านเขาวังเลยวัดจึงกิรีไปไม่มากแล้วก็เลี้ยวขวาเข้างานศพเลี้ยวซ้ายไปวัดบ้านไร่ล่างจึงประกาศมาให้ญาติมิตรที่มีความเคารพถือในอาสลักคือคุณพ่อสลักผู้เจริญได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้ทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองได้มาทำหน้าที่เช็คภาพเช็คเสียงแต่พูดดังไม่ได้โยมพูดแรงไม่ได้ไม่ทราบว่าได้ยินแชทหรือเปล่าอาจจะเบาเสียงจะเบาเพราะว่ามันเร่งไม่ได้เพราะเส้นน้ำมันของเครื่องยนต์มันตันมันตีบพูดดังมากไม่ได้เดี๋ยวจะปวดพอปวดขึ้นมาก็พูดไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งยาและธรรมะก็ทำให้หายปวดหลายวันแล้วได้ยาดีเหมือนอาจารย์มาประสาทได้พูดว่ากระเทียมพริกไทยใบมะม่วงแล้วต้มกับปลาก็ได้แล้วเอาน้ำมาดื่มหรือกระดูกหมูก็ได้เอาเนื้อดื่มมันขับไล่ไขมันในเส้นเลือดในสมองหายปวดเลยครับไม่ต้องกินยาแก้ปวดศักดิ์สิทธิ์จริงไอ้ยานี้ดีถ้าเคยปวดหัวทดลองดูปวดเพราะว่าไขมันในเส้นเลือดอุดตันแต่มันเดินได้แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกพอทานยาดังกล่าวมาแล้วต้มเขาเรียกต้มยาแบบอาหารไปด้วยหายหลายวันแล้วแต่ยังพูดแรงไม่ได้ตอนนี้ลูกศิษย์หลับอยู่ขอผู้ดูแลถ้าพูดเดี๋ยวเขาดุขึ้นมาเขาแม่พูดแต่ว่าต้องพูดแต่เพราะอาตายครั้งเดียวก็จะมาพูดสักสองวันนะวันนี้วันพฤหัสวันพรุ่งนี้วันศุกร์พูดสักสองวันแล้วก็ต่อจากนั้นก็รอสิ้นเดือนสิ้นเดือนมิถุนาขึ้นเดือนหน้าก็กลางอีกเดือนกว่าจะเข้าพรรษาแล้วก็ถ้าพูดได้ก็จะพูดแต่วันนี้พอพูดได้คงได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี่จะพูดแต่ว่าสถานีไม่เปิดวันนี้คุณเจริญยศมาก็ได้มีโอกาสได้พูดว่าเสียงชัดเจนดีครับขออโมตนาสาธุการด้วยขอลาความคิดถึงกับท่านผู้ฟังทุกท่านติดทางวิทยุก็ดีทางไลฟ์สดก็ดีก็เว้นไปเกือบเดือนแล้วไม่ได้พูด
วันนี้อาจารย์มาเนรมบัติมาก่อนเพื่อนแล้วก็แม่สาวสะอาดแล้วก็พันเอกสุชาติอ่อนอุ่นจิตแล้วก็คุณเจริญยศรวทเขาจังเช็คเสียงให้ถ้าไม่ดังก็ขออภัยด้วยทุกคนแต่เขาจะดังถ้าไม่ดังบอกไม่ดังประกาศเรื่องสำคัญในชีวิตนี้ต้องเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมเพราะญาติเขาเรียกว่าพยศนะพยศนะนี่มีอยู่ห้าประการหนึ่งญาติพยศนะเสื่อมญาตินะใครบางที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เสื่อมญาติมีไม่มีอ่ะใครจะเป็นญาติของเราอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาญาติมิตรเพื่อนฝูงเป็นญาติของเราหมดถ้าว่าเราเสื่อมญาติไหมก็เสื่อมกันมานานแล้วโยมไม่รู้กี่พันปีมาแล้วสัตว์โลกเกิดมาต้องเสื่อมญาติเสื่อมมาตลอดนะอาจารย์มาประสาทก็พูดที่สวีโรตอพูดตลอดเลยเนี่ยประการแรกนะญาติพยศนะแปลว่าความเสื่อมญาติเราเสื่อมญาติวันนี้เราเสื่อมญาติต่อไปเราก็เสื่อมเราก็เสื่อมจากญาติตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ญาติก็เสื่อมจากเราต่อไปเราก็เสื่อมญาติสิ้นญาติหรือความพินาศแห่งญาติเพราะนภยัตนะแปลว่าเสื่อมหรือพินาศนะพินาศแห่งญาติด้วยภัยต่างๆมีโรคภัยเป็นต้นหรือโจรภัยหรืออัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยถ้าภัยเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมเสื่อมแน่นอนหรือเสื่อมเพราะชราความแก่เสื่อมเพราะพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะมรณะคือความตายนี่มันเกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมนะทั้งสัตว์และสังขารเสื่อมหมดฉะนั้นทำอย่างไรให้ดีห้ามไม่ไหวย้ายเสื่อมห้ามไม่ได้ทำอย่างไรต้องกำหนดรู้และไม่ประมาทในวิธีแก้กำหนดรู้ไม่ประมาทกำหนดรู้ความเสื่อมเสื่อมสังขารก็รู้เสื่อมสัตว์ก็รู้มันเสื่อมพอเสื่อมถ้าเราไม่รู้มันเข้าไปยึดถือก็เป็นทุกข์ร้องไห้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตัวเราก็เสื่อมบุคคลที่เนื่องด้วยตัวเราก็เสื่อมหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือสังขารที่ไม่มีวิญญาณก็เสื่อมที่มีวิญญาณก็เสื่อมเสื่อมหมดสัตว์และสังขารเสื่อมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดรู้สอนให้กำหนดรู้ว่าในตอนนี้คุณโรพลก็กลับดึกมาเกินไม่ได้ควังแต่ทางวิทยุก็ควังหลายท่านนะคุณจันทนาก็ควังคุณจันทนาเดี๋ยวพูดได้อีกตามที่แกพูดเนี่ยพูดได้เสื่อมเพราะอะไรทำไมจึงเสื่อมญาติเพราะเกิดถ้าไม่เกิดเสื่อมไหมไม่เสื่อมเพราะนั้นที่ไหนไม่เสื่อมมีไหมที่ใดไม่เกิดที่นั้นจะไม่เสื่อมถ้าขึ้นเจ้าความเกิดแล้วต้องเสื่อมทุกที่ใน31ภพ31ภูมิเสื่อมหมดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทุกขเมวะหินะโกจิทุกขิโตความจริงทุกเท่านั้นมีอยู่ทุกเท่านั้นมีอยู่
แต่บุคคลเลยๆเป็นผู้ทุกข์หามีไม่นี่ตรงกลางเรื่องนี้ทุกข์มีอยู่แต่บุคคลเลยๆผู้เป็นทุกข์หามีไม่ทุกข์มีนะไม่ใช่ไม่แต่คนที่จะเป็นทุกข์หามีไม่การโตการโกนะกะริยาวะวิจติการกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำหามีไม่การกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำหามีไม่ในกระตังนี้แล้วก็นัตตินิพพุตินานิพพุโตปุมาความดับมีอยู่แต่บุคคลผู้ดับหามีไม่เราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามดับหมดรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าความดับมีอยู่แต่ผู้ดับหามีไม่ผู้ที่เข้าไปรู้ความดับไม่มีแต่ความดับมันมีอยู่อะไรดับร่างกายดับจิตดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับดับอยู่นะแต่ผู้รู้ความดับไม่มีในชมรมอภิธรรมวัดมาธาตุก็กำลังรับชมรับฟังอยู่รูปจะเป็นแม่ชียังไงไม่รู้เนี่ยขอโมทนาแม่ชีเพราะนั้นความดับมีอยู่เราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็ดับตามธรรมชาติธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาไม่อยู่นะแต่ผู้ที่ดับหามีไม่คนดับมันไม่มีเข้าไปรู้ความดับไม่มีในประการที่สามเป็นบาตรที่สามบาตรที่ถือว่ามัคคมัตติคามโกนาวิจติทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินทางหามีไม่นี่กลัดไว้อย่างดีทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินทางหามีไม่ถ้าพูดปัจจุบันว่าขึ้นรถกันหมดแล้วอะไม่มีใครเดินแล้วเป็นทางของรถแล้วไม่ใช่ทางของคนแต่ในที่นี้ทางไม่เอามักมักคะมัตติคืออัตถินั่นแหละทางมีอยู่อัตถิแล้วผลที่เป็นมัตติมัตติก็เปลี่ยนจากอัตถินั่นแหละทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินทางหามีไม่ใครเดินทางกี่คนทางพระพุทธเจ้าเดินกี่คนไม่ก็มีคนเดินนะคือไม่มีคนเดินคือไม่มีผู้ปฏิบัติรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจรู้ไม่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินทางหามีไม่นี่กลัดไว้ตามพระพุทธพจน์ตามพระพุทธพจน์ทางมีอยู่แต่บุคคลผู้เดินทางหามีไม่เดินทางก็ทางอะไรทางไปพระนิพพานไม่ค่อยมีใครไปแต่ทางไปอบายภูมิมีคนเดินมากทางมามนุษย์ก็เดินแต่ไม่มากทางเทวดาก็เดินแต่น้อยทางพรหมก็เดินแต่น้อยแต่ทางนิพพานนี่หาคนเดินยากฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วก็รีบเดินเดินคือมากำหนดรู้ทุกเดินคือมาละเหตุที่เกิดทุกข์เดินคือมาปฏิบัติตามทางสายกลางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าความว่างในสัจจะสี่เหล่านั้นพึงทราบอย่างนี้สัจจะสองบทรองบทแรกว่างจากความเที่ยงสัจจะสองรองบทแรกนะคืออะไรอ่ะมันสัจจะมีสี่อ่ะสัจจะสองเนี่ยสองบทแรกเนี่ย
ว่างจากความเที่ยงว่างจากความงามว่างจากความสุขแล้วว่างจากอัตตานี้ว่างนะสัจจะ2ทุกข์สมุทัยว่างจากความเที่ยงคือมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่งามแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอัตตาเนี่ยมีอยู่แต่ว่าความเที่ยงไม่มีความงามไม่มีความสุขไม่มีอัตตาไม่มีนี่แสดงไว้ในพระวิปังอภิธรรมอมัตตะบทคือพระนิพพานตรงกันข้ามพระนิพพานเป็นว่างจากอัตตามรรคว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขได้อัตตานี่เคยแสดงสองขันข้ามเพราะนั้นอมตะคือบทพระนิพพานว่างจากอัตตาไม่มีอัตตานะเป็นอนัตตาสัพเพสัมมาอนัตตาได้มรรคว่างจากความยั่งยืนว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขและอัตตาฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ถึงตรัสอย่างนี้ตรัสในเรื่องของทุกข์ที่นี้ความเสื่อมนั้นทุกคนต้องประสบพบอย่างแน่นอนไม่ต้องร้องเลยความเสื่อมทั้งหมดนี้หนึ่งญาติพยาชนะความสิ้นญาติความพินาศแห่งญาติแล้วก็โภคะพยาชนะความเสื่อมแห่งโภคะว่าอันไหนเสื่อมก่อนญาติเสื่อมก่อนหรือโภคะเสื่อมก่อนถ้าตามลำดับญาติเสื่อมก่อนนะญาติเสื่อมโภคะก็เสื่อมแล้วก็อโรคะพยาชนะความเสื่อมของโรคโรคย่องยังความไม่มีโรคให้พรากพอเกิดโรคมันพอเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังความไม่มีโรคให้พรากคือย่อมให้พินาศไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพยาธนะความพินาศของโรคโรคะพยาธนะโรคภัยไข้เจ็บทำให้เราพินาศทำให้กายนี้พินาศทำให้โรคพินาศเพราะโรคแล้วก็ข้อที่4ศีลพยาชนะความเสื่อมศีลความเสื่อมศีลนะความเสื่อมศีลคำว่าศีลพยาชนะนี่เป็นชื่อของความเป็นผู้ทุติยคนทุติยเนี่ยเสื่อมจากศีลเพราะทุศีลหรือทุจริตนั่นเองอันเดียวกันเนี่ยแล้วก็ข้อต่อไปทิฏฐิพยาชนะความเสื่อมทิฏฐิความเห็นผิดเห็นผิดนี่เสื่อมนะไม่เจริญนะทิฏฐิพยาชนะความเสื่อมทิฏฐิคือความเห็นผิดบรรดาความเสื่อมทั้งห้าเหล่านี้ความเสื่อมเบื้องต้นคือเสื่อมญาติเสื่อมโภคทรัพย์เป็นของยังไม่เกิดขึ้นแต่ความเสื่อมหลังสามอย่างคือเสื่อมโรคเสื่อมศีลเสื่อมทิฏฐิเป็นของเกิดขึ้นแล้วคือถูกไตรลักษณ์ไตรลักษณ์กระทบแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเสื่อมเพราะไตรลักษณ์เสื่อมเพราะอนิจจังอนิจจังก็ไม่เที่ยงเพราะมันเสื่อมเสื่อมเพราะทุกขังตอนอยู่ไม่ได้เสื่อมเพราะอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ความเสื่อมสามแรกไม่เป็นกุศลความเสื่อมสามข้อแรกอะเส
เสื่อมญาติเสื่อมโภคทรัพย์เสื่อมโรคไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนี่คือมันไม่ได้เป็นกุศลนะและไม่ได้เป็นอกุศลด้วย

ป็นอกุศลให้เข้าใจอย่างนี้ความเสื่อมทั้งหลายมีความเสื่อมจากมิตรและอามาตย์เป็นต้นที่บุคคลหนึ่งถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามก็เสื่อมเป็นสภาพตามธรรมชาตินี่พระองค์ทรงตรัสอย่างนี้อาตมาจะได้นำมาแสดงชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้สดับเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ พูด8นาทียมพูดได้22นาทีแล้วยังอีก8นาที8นาทีก็30นาทีก็พอแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าสบายดีก็ค่อยพูดกันใหม่เพราะนั้นวันนี้พูดถึงความเสื่อม5ประการ1ญาติพยสนะเราต้องเสื่อมญาติต้องพัดพรากจากญาติหรือญาติต้องพัดพรากจากเราเราต้องพัดพรากจากญาตินะทุกคนต้องมีข้อที่1นี้ไม่เว้นแต่ละคนเดียวเสื่อม2โภคะปัจจนะเสื่อมสมบัติมันวิบัตินะสมบัติในเครื่องปลื้มใจเวลาที่มันไม่เสื่อมมันปลื้มใจนั่นแหละแต่พอมันเสื่อมแล้วมันทุกข์ใจเพราะนั้นโภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็ดีเกิดขึ้นกับญาติก็ดีเสื่อมกันทั้งหมดโภคะหมายเอาโภคสมบัติคือความสิ้นไปแห่งโภคะความไปนาฏแห่งโภคะอย่างใดอย่างหนึ่งโภคะนี่ได้มาก็ย่อมสิ้นไปเสื่อมไปไม่ตั้งอยู่กับเราตลอดชีวิตบางทีเราเสื่อมจากโภคะก่อนโภคะยังไม่เสื่อมแต่เราเสื่อมจากโภคะก่อนบางทีชีวิตยังไม่เสื่อมแต่โภคะมันปล่อยจากเราแล้วสมบัติวิบัติเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี่มันเสื่อมอย่างนี้เพราะนั้นเสื่อมจากโภคะโภคะเสื่อมจากเราแล้วเราก็เสื่อมจากโภคะเป็นมีอย่างนี้เป็นธรรมดาความพินาศความสิ้นโภคะไปว่าเสื่อมด้วยอำนาจแห่งภัยมีราชภัยจุลภัยเป็นต้นความเสื่อมโรคก็คือโรคคาปัญญาจริงอยู่โรคย่อมยังความไม่มีโรคให้พรากคือย่อมให้พินาศไปฉะนั้นจึงคือว่าปัญญาชนะความพินาศแห่งโรคศีลปัญญาชนะความเสื่อมศีลก็คือเป็นชื่อของความทุศีลทุจริตเพราะนั้นความเสื่อม3ข้อแรกนี้ไม่ไปอบายเสื่อมญาติก็ไม่ไปอบายเสื่อมทรัพย์ก็ไม่ไปอบายเสื่อมโรคจะเป็นโรคป่วยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดจนตายสิ้นชีวิตก็ไม่ไปอบายเพราะอะไรเพราะศีลมันค้ำไว้ความเห็นปัญญาค้ำไว้ช่างมันเสื่อมญาติก็ไม่เป็นไรเสื่อมทรัพย์ก็ไม่เป็นไรเสื่อมโรคก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเสื่อมศีลอย่าเสื่อมความเห็นผิดถ้าสองข้อหลังเนี่ยถ้าเสื่อมศีลเสื่อมความเห็นสองข้อหลังเนี่ยไปอบายนะถ้าศีลไม่เสื่อมก็ไม่ไปอบายไปสวรรค์ปัญญาไม่เสื่อมก็ไม่ไปอบายไปสวรรค์ฉะนั้นก็ประคองสองข้อนี้เอาไว้สมบัติไม่มีสักบาทก็ไม่เป็นไรญาติไม่มีสักคนก็ไม่เป็นไรโภคะไม่มีสักอย่างไม่เป็นไรแต่อย่าให้เสื่อมศีลอย่าให้เสื่อมปัญญาอย่าให้เสื่อมความเห็นผิดแค่นี้จนไม่ต้องกลัวจนภายนอกแต่อย่าจนภายในจนศีลเสื่อมจนปัญญาเสื่อมถ้ารวยศีลไม่เสื่อมรวยปัญญาไม่เสื่อมไม่เสื่อมทั้งในโลกนี้หรือโลกหน้าฉะนั้นอาตมาได้นำความเสื่อม
5ประ

อันนี้มาพูดให้ทั้งตาหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเราจะทำอย่างไรเมื่อญาติเสื่อมเอาญาติเสื่อมเราก็ไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกตเวทีคิดตอบแทนคุณห้ามแม่เสื่อมไม่ได้พอค้าเสื่อมพอค้าเสื่อมก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนจะเสื่อมทำอย่างไรเอาสมบัตินี้ให้ทานเถอะเอาสมบัตินี้ไปบริจาคเสียสละตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาอย่าปล่อยให้มันเน่าเสียเสียเปล่าๆคนที่มีทรัพย์แล้วไม่บริจาคไม่เสียสละไม่ทำบุญเท่ากับทรัพย์เน่าเท่ากับทรัพย์มันเน่าอ่ะพอตัวเราเน่าทรัพย์มันก็เน่าบางทีตัวเราไม่ทันเน่าทรัพย์มันเน่าซะก่อนก็มีเพราะนั้นอย่าให้ทรัพย์นี้เน่าอ่ะทำทรัพย์ให้เป็นเสบียงทำทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เป็นเสบียงเดินทางต่อไปในภายหน้าพระเจ้าสอนอย่างดีแต่ถ้าเราทำตามก็สมหวังแต่ถ้าไม่ทำตามก็ผิดหวังนี่สอนไว้อย่างนี้อาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็ฟังแต่ต้องปฏิบัติผู้พูดก็มีหน้าที่พูดแล้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติผู้ควางก็มีหน้าที่ควางและมีหน้าที่ปฏิบัติถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งผู้พูดผู้ควางพาการปฏิบัติตามที่เจ้าได้แสดงไว้เราก็เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากญาติญาติเสื่อมแต่เราไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากโภคะไม่เสื่อมจากโรคเพราะอะไรเพราะเรามีศีลศีลทำให้มีโภคะศีลทำให้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เป็นอย่างนี้และปัญญาก็ทำให้ตัดกิเลสรู้แจ้งเห็นจริงได้อาตมาจึงนำมาพูดมาแสดงชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้สดับวันนี้ก็พอแล้วโยมได้เวลา 29:30 นาทีแล้วค่อยควางใหม่ในวันพรุ่งนี้พุธสองวันนี้แล้วก็สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมิถุนายนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าปกติก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่ถ้ามีบุญน่ะก็ได้พูดถ้ามีกรรมมีความเสื่อมมาครอบงำเสียก่อนก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ถ้ายังไม่เสื่อมก็พูดได้ก็คอยรับฟังไว้แล้วกันวันนี้จากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้รู้ทันความเสื่อมเป็นผู้รู้ทันความเสื่อมทั้งญาติทั้งโภคะทั้งโรคแล้วเจริญความไม่เสื่อมก็ศีลกับปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ั่นร่อนไทยผองโครงความเศร้าโศกาดู

าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานอลบดเกียนมูอิซัสดินวอลดอโลแห่งบรูไนดารุสสลามระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนที่ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยและบรูไนมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับพร้อมความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมและยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพและประโยชน์ร่วมกันในด้านการเกษตรไทยสนใจนำข้าวปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนเพิ่มขึ้นด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจับมือไปรษณีย์ไทยมอบสิทธิพิเศษ EMS ราคาประหยัดให้คนพิการสนับสนุนการประกอบอาชีพและลดต้นทุนขนส่งทั่วประเทศ
8: นางสาวสนธยาบุญยภัยสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลโดยมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ในประเทศในอัตราค่าบริการพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการทั่วประเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่งพัสดุ EMS ภายในประเทศน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน20กิโลกรัมจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วันและได้รับความคุ้มครองกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้นโดยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง30บาทสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมโดยผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ใต้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมปี2571นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย4ประตูต่อ2ขณะที่โปรตุเกสเสมอดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามด้วยการเก็บ3คะแนนสำคัญหลังเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2ขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม L ระหว่างกาน่าพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนผลการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอทีมชาติดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม K ยังเหลืออีก1คู่โดยทีมชาติอุซเบกิสถานจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียในวันนี้เวลา 9:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องนักร้องกับทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเปิดสถานีก่อนใครนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทักทายกันมาได้หน้าเพจข่าวยามเช้าวันนี้โดยทีมงานนิวมีเดียนะคะทีมงานคุณภาพของเราทั้งช่างเทคนิคทุกท่านเลยที่อยู่เบื้องหลังของเราน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันท่ามกลางบรรยากาศที่ว่าดีขึ้นอยู่นะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีนิมิตหมายที่ดีในโอกาสต่อๆไปโดยเฉพาะราคาน้ำมันแต่ก็ต้องดูว่าข้อตกลงหยุดยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะดีตลอดไปหรือจะมีอะไรหรือเปล่านะคะต้องตามดูท่านนายกก็เดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวมีภารกิจให้เราได้ติดตามกันด้วยค่ะ
1: ไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศสดชื่นไหมนะคะทางภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ในเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนลดลงนะคะสัก 40% ของพื้นที่จะมีเยอะสุดนะคะก็คือภาคใต้ขออภัยค่ะภาคเหนือภาคเหนือ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะนอกนั้นคือทั่วไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกันน
0: ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยหลายคนไม่สบายก่อนหน้านี้เหมือนกัน
0: ทั้ง
1: เหมือนว่าเป็นอะไรพร้อมๆกันก็มีการตรวจเหมือนกันว่า1แหละเดี๋ยวนี้เราสามารถตรวจได้พร้อมกัน2อย่าง
0: อะไรบ้างคะ
1: ก็คือโควิดกับไข้หวัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มาเพราะว่าวิวัฒนาการเครื่องมือทางการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นก
0: ับ
1: สิ่งที่เราจะต้องดูแลตนเองด้วยแล้วก็ดูแลสังคมด้วยแล้วสังคมรอบข้าง
0: รับผิดชอบต่อสังคมนะคะไม่สบายก็พักผ่อนให้หายเนาะใครที่ไม่สบายอยู่ก็ขอให้ดีขึ้นเร็วๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพบำรุงร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอคือมันเป็นตามสูตรอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเพราะสุขภาพเรานั้นคือเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบางทีบางอวัยวะบางอย่างไม่มีนะไม่มีที่จะแบบมาทดแทนเราได
1: ้
0: ชีวิตเราก็มีชีวิตเดียวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังเองเพจข่าวยามเช้ารอคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันอยู่นะคะติดตามกันได้ทุกท่านทุกที่ในมือถือของท่านคุณพี่จำลองเชียนใหญ่บอกว่าฟังเสียงดังฟังชัดครับอยู่หอกระจายข่าวของวัดเผาเคืองได้ความรู้ช่วงนี้ฝนตกด้วยพอฝนตกนะคะพี่สายันก็บอกว่าฝนตกที่อำเภอพรหมคีรีครับพี่นาถอนงก็บอกว่าคลื่นฝนค่ะเช้านี้27องศาที่อำเภอแสวงหาอ่างทองแต่ที่บ้านหมี่พี่ณัฐวันบอกวันนี้ร้อนแต่เช้าค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นี่นะคะพี่นิดนะคะป้านิดก็ทักทายเรามาพี่สเวียนสัญญาณชัดเจนดีพี่ยานัทโชติเช้าสดใสนครสวรรค์25องศาค่ะพี่นิคมบอกมาอุบลแจ่มใสค่ะ
1: ค่ะ
0: นะมีหลายที่นะวันนี้
1: พูดถึงอุบลแจ่มใสเนี่ยเราเคยไปเรียกว่าทำกิจกรรมกันที่อุบลราชธานี
0: ค่ะ
1: สมัย
0: นานแล้ว
1: นานมาก แล้วพอเช้าเนี่ยไปเดินตลาดเช้า
0: ค่ะ
1: โอ้โหยังติดใจรู้สึกว่าต้มเส้นอ่ะโอ้ชามละ
0: ก๋วยจับยวนใช่ไหม
1: ชามละ10บาทแต่ว่าก๋วยจับยวนเขาน้ำจะไม่ได้ใส่นะเหมือนเส้นแป้งข้าวเปียกอ่ะแล้วก็ไปต้มกับกระดูกหมูข้นๆลักษณะของน้ำเขาจะข้นๆเมื่อทานเข้าไปแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าเช้าๆอากาศเย็นๆนะเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวเหมาะมากแล้วก็ไปเจอตอนนั้นธุรกิจสับเส้นมะละก
0: อ
1: คือสับเส้นมะละกอขาย
0: แม่ค้าตอนนั้นส้มตำ
1: 10 บาทแล้วย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันเขาก็ยังเห็นว่ามี
0: เครื่องแล้วเนาะเดี๋ยวนี้
1: มีเครื่องเดี๋ยวนี้มีเครื่อง
0: แต่ก่อนปอกมะละกอให้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนลงไปในเครื่องออกมาเป็น
1: แบบเส้นที่สับ
0: เส้นที่สับเรียบร้อยแล้วก็สะดวกมากเดี๋ยวนี
1: ้คือสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราไปทำกิจกรรมกันที่อุบลก็จะเห็นภาพก็จะมี
0: เราไปกันตอนไหนคะ
1: ไปเราไปด้วยกัน
0: เหรอไปด้วยกันเหรอ
1: ใช่ไปด้วยกันเดี๋ยวบ
0: อกไปกับคุณเหรออ
1: ๋อใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูในเรื่องของข่าวสารกัน
0: ใช่แล้วนะคะพออากาศแจ่มใสพี่สุนทรก็ขอนิดนึงตราบก็อากาศแจ่มใสค่ะคุณเชนัน
1: ค่ะไปกันที่นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับในวันนี้
0: ค่ะ
1: ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่26 มิถุนายน 2569พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76 จังหวัดทั่วประเทศให้รับทราบเรื่องของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดงานในส่วนภูมิภาคตามแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการกำหนดขอบเขตการจัดงานระหว่างวันที่1 มีนาคม 2569ไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569ค่ะในส่วนของด้านการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลกำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา7 นาฬิกาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานค่ะมีการแจ้งไปยังในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาในเรื่องของการจัดพิธีในห้วงวันเวลาพร้อมกับจังหวัดและส่วนกลางเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วประเทศค่ะร่วมกันในการประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสดังกล่าวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมศิลปากรดำเนินการร่างพระเมนนะคะอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ได้พูดถึงภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องต้นค่ะท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยนะคะตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้นะคะโดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะสำหรับกรมศิลปากรนั้นนะคะก็ได้ระดมสรรพกำลังบุคลากรของหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความงดงามสมพระเกียรติค่ะ
1: ค่ะสำหรับในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่12 ถึง 30 มิถุนายน 2569เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศค่ะร่วมกันทำ ำความดีการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาในศูนย์การบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะ
0: เรื่องของการทำความดีการบริจาคนั้นไปดูกันหน่อยค่ะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดโครงการตรวจสุขภาพตานะคะผ่าต้อกระจกชื่อโครงการว่าร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งทางมูลนิธินั้นนะคะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยงานนี้บอกกันไว้ล่วงหน้านะคะกิจกรรมเดือนหน้าค่ะนะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันในวันงานนะคะเริ่มตั้งแต่ 7:00 นถึงเที่ยงค่ะที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถนนราชวิถีกรุงเทพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ02-354-8365-68 02-354-8365-68 ค่ะ
1: ค่ะ6:20 โดยประมาณกับข่าวยามเช้าเราไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปยังต่างประเทศน
0: ะ
1: อย่างที่เราได้ทราบกันท่านก็ไปประชุมนะฮะในการประชุมสุดยอดของอาเซียนรัสเซียแล้วท่านได้ไปพบกับผู้นำในหลายๆประเทศนะคะก็มีการพูดคุยกันตามที่ได้มีการเสนอข่าวกันด้วย
0: ที่น่าประทับใจคือเห็นบอกว่าพอท่านลงจากเครื่องเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยเตรียมขนมพื้นถิ่นพื้นบ้านมาไว้รอรับซึ่งคล้ายๆกับขนมไข่หงไข่ห่านของประเทศไทยเราใช่ไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องไปหาดูซะหน่อยว่าจะยังไงแล้วถ้าทางจะก็คือดูจากบรรยากาศในส่วนการพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจหารือที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือในช่วง10:00 นเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงด้วยกันทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงค่ะในช่วงของฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีเอเชียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะระหว่างในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรอรับเรื่องของการลงทุนของรัสเซียและก็เครือข่ายซึ่งประเทศไทยค่ะมีโครงการพื้นฐานทางด้านของโลจิสติกระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรับรองภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียค่ะที่ขณะนี้มีจำนวนมากกว่า2 ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยยังมุ่งที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งของพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศไทยค่ะจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารนะคะแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะคะจะมีเกิด

0: พลังงานของประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะ
1: การที่นายกไปร่วมประชุมนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยนะคะทราบว่าท่านนายกเองนะคะก็หลักๆเลยก็ชูให้ประเทศไทยเป็นประตูเศรษฐกิจอาเซียนนะคะมีการเชิญนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาด700ล้านคนด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นนะคะก็ยังได้เข้าเฝ้ากษัตริย์บรูไนเดินหน้าความร่วมมือ4มิติชวนมาลงทุนที่ไทยด้วยนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมกับปราบปรามปิดกั้นเว็บไซต์ออนไลน์แล้ว128รายการคือพอไปดูตัวเลขเงินหมุนเวียนแล้วโอ้โหเยอะมากประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะคะเรื่องนี้ทางด้านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23นั้นรัฐบาลแนะนำดูฟุตบอลโลกเนี่ยดูบอลให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันแล้วก็ฝากไปยังผู้ปกครองค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานของเราอย่างใกล้ชิดนะคะให้คำแนะนำลูกหลานบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอล
0: ค่ะ
1: แล้วก็กำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามต่อเนื่องช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั้นนะคะสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกซึ่งรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคะ596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมกับปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วกว่า128รายการในจำนวนดังกล่าวนี้นะคะเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80รายแล้วก็ผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายด้วยนะคะพอไปดูโทษทางกฎหมายอันนี้ผู้เล่นผู้ทายมีหมดเลยนะทั้งคนที่เป็นเจ้ามือคนทายผลนะคะไปดูกันหน่อยโทษทางกฎหมายสำหรับผู้เล่นหรือผู้ทายผลมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันปี2478ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือนะคะผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์คนที่แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียก็มีความผิดนะคะตามพ.ร.บ.การพนันและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพี่น้องประชาชนถ้าพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะสายด่วน191191หรือ1599 1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะฝากด้วยเนอะดูแลซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: นะครับในคนในครอบครัวเพราะว่าก็จะนำซึ่งมาเรื่องราวต่างๆสำหรับเรื่องของการพนัน
1: ใช่แล้ว
0: นะก็ดูแลกันไป
1: ใช่คุณผู้ฟังผู้ชมเคยบอกว่าบ้านสมเด็จโพเนี่ยเขามีการไปสำรวจแล้วก็เปิดเผยว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้ใจไทยช่วยไทยพลัส
0: ค่ะ
1: ช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นร้านโชว์หวยด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เติบโตโอ้คนพอใจเกินครึ่งละประมาณนี้ประมาณสัก 55.4%
0: คืออย่างร้านโชห่วยเนี่ยถ้าเข้าร่วมเนี่ยในส่วนของถุงเงินนะแอปถุงเงินร้านค้าก็จะใช้แอปถุงเงินแต่เราเนี่ยก็คือใช้
1: ผ่าน
0: แอปเป๋าตังซึ่งก็จะเป็นการจ่ายเงินซึ่งกันและกันดีจริงๆอย่างที่นำเรียนไป
1: คือคักเลยใช่ไหม
0: ราคาของเท่าไหร่คูณ 0.4 ก็จะเป็นราคาที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายเขาไป
1: ค่ะเห็นหลายท่านคือพอไปใช้จ่ายแล้วแบบยิ้มออกกันเยอะมากเลยแล้วก็คึกคักกันนะคะบ้านสมเด็จโพก็มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชน 40% ได้รับการตอบรับที่ทางบวกเลยนะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพและส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผลสำรวจระบุนะคะว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 55.4% ขณะที่พอเทียบกับคนละครึ่งในอดีตก็พบว่า 46.9 เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอบโจทย์และน่าใช้มากกว่า
0: ค่ะ
1: ขณะที่ด้านผลกระทบการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะประชาชนกว่า 37.1% ระบุว่าโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในระดับมากที่สุดทำให้ตอนนี้คือสภาพคล่องไงทางการเงินเนี่ยสภาพคล่องทางการเงินน่ะมีเพิ่มมากขึ้นกว่า 33.2% คือสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้มากขึ้นขณะที่ 25.4% ระบุว่ามีเงินเพียงพอ

0: ชำระค่าน้ำค่าไฟหรือภาระหนี้ได้ตรงเวลาด้วยนะแล้วก็ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการได้แล้วนะคะตอนนี้พอภาพรวมเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากโครงการได้แล้วประชาชนกว่า 53.7% บอกว่าจะนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอื่นๆอีก 20.7% บอกว่าเลือกที่จะเก็บออมเป็นเงินสำรอง
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ยังสะท้อนด้วยนะคะว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างชัดเจนโดยประชาชนกว่า 44.8% หันมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ารายย่อยร้านโชห่วยที่เราคุยกันนี่แหละตลาดสดเห็นไหมตลาดสดก็คนเยอะขึ้นแทนไปห้างไปร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่มากที่สุดก็คืออาหารปรุงสำเร็จอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มมีของใช้ด้วยนะในชีวิตประจำวันอย่างสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกวัตถุดิบอาหารอื่นๆด้วยนะคะผลสำรวจยังพบข้อกังวลของประชาชนบางส่วนสัก 26.7% ก็บอกว่าร้านค้าบางแห่งเนี่ยปรับขึ้นราคาเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มไม่เป็นธรรมอันนี้เขาก็สะท้อนมานะแล้วก็ยังมีอีก 18% ปัญหาระบบแอปพลิเคชันคัดข้องสแกนราคาล่าช้าระบบไม่เสถียรนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลสำรวจสะท้อนว่าไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนแต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจในชุมชนในวงกว้างด้วยค่ะ
1: อ่ะก็พี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นผลโพนะคะที่ออกไปสำรวจ
0: บางส่วนนะ
1: ใช่บางส่วน
0: สะท้อนออกมานะคะอ้าวเรายังมีอีกหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวไปติดตามตีค้องร้องข่าวนะคะหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อทางกรมการปกครองย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์ใหญ่
1: ๆ
0: ก็ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยห้ามทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของแก้ปัญหามะพร้าวแกงล้นตลาดตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาแล้วนะอีก10วันเท่านั้นนะเราจะมาย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะแล้วก็ในส่วนรายละเอียดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทีนี้คำว่าสัตมวานเป็นคำในภาษาบาลีสัตตะก็แปลว่า7และมะวานแปลว่าวันครับรวมความหมายว่าครบ7วันนั่นเองครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยและพระพุทธศาสนาจะมีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันครบรอบ7วันหลังการสิ้นพระชนหรือสวรรคตเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือเป็นธรรมเนียมที่สำคัญแล้วครับที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลแล้วในการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทุ่มเทปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันหรือสัตมวานวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันหรือปันนรสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันหรือปัญญาสมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันหรือสัตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันความร่วมมือทุกมิติกับทางรัสเซียแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังมุ่งมั่นแล้วครับที่จะทำการค้ากับทางรัสเซียเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็จะใช้ความเข้มแข็งอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านอาหารนี่แหละแลกเปลี่ยนกับสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครับส่วนการพบหารือกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในวันนี้คือวันที่18มิถุนายน2569นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกันด้วยเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขให้มากที่สุดแล้วครับโดยประเด็นที่ประเทศไทยจะผลักดันนั่นก็คือมุ่งเน้นทุกมิติทั้งด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมไปถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยแล้วครับแล้วนอกจากนี้สำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ครับพี่น้องไปต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมที่รัสเซียนี่แหละครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีและผลลัพธ์การประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573ครับก็เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีกันด้วยการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยก็อยู่ระหว่างประสานงานกับฝ่ายรัสเซียแล้วครับเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายคือไทยและรัสเซียได้เห็นชอบก็จะมีการลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นร่างแผนดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ4ฉบับด้วยกันอันได้แก่1ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกัน2ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานฉบับที่3ครับเป็นเรื่องร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและฉบับที่4ครับเป็นร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ด้วยครับ โดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี้ไม่ก่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วครับและก็ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลากหลายมิติทั้งด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนและยังเป็นการเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับแล้วนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570เพื่ออำนวยความสะดวกลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2568ก็เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tax invoice and e-receive และ e-withholding tax ครับพี่น้องโดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้2เท่าของรายจ่ายจริงครับทั้งค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax ต่อไปจนถึงสิ้นปี2570ครับโดยลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายเหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทอย่างเช่นค่าเช่าค่านายหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการและวิชาชีพอิสระครับก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและลดภาระเอกสารกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวเหล่านี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีครับแต่ว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่มุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026พร้อมทั้งได้ชูนโยบายรับมือวิกฤตน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่17มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสิงคโปร์ประจำปี2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการสร้างความพร้อมรับมือกับอุทกภัยและสถานการณ์น้ำด้านชายฝั่งทะเลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสิงคโปร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมครับโดยประเทศไทยนั้นได้ชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์แล้วครับที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของภูมิประเทศของทางสิงคโปร์และก็ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและสถานการณ์ชายฝั่งทะเลกันด้วยครับในส่วนของรัฐบาลไทยนั้นก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วสำหรับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วครับโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนเป็นเวทีระหว่างประเทศด้านน้ำที่สำคัญในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายและภาวะวิกฤตด้านน้ำแหละครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการหารือความร่วมมือระดับนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำโดยทางสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำที่ทันสมัยมากเลยทีเดียวก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพในนวัตกรรมด้านน้ำของประเทศไทยด้วยแหละครับและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยและสิงคโปร์ให้แน่นแฟนขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นมีการเน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรระหว่างประเทศตลอด3ทศวรรษหรือ30ปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระดับโลกรวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินของโลกการกำจัดความยากจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการสร้างงานครับและนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกได้เห็นถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยกันด้วยแหละครับจึงขอเชิญชวนวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพที่คนไทยออกแบบไว้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งจะได้เห็นกันแล้วครับว่าอะไรคือความเป็นไทยที่ได้นำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจผ่านแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องเกี่ยวกับโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับมาทำอะไรมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตในโครงการที่ชื่อว่าโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเลยครับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 7นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะยังอยู่กับชัญญานันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพี่สายชนนิสังพร้อมทีมงานค่ะนะคะทักทายกันมาได้เพิ่มเติมช่วงท้ายนี้บางท่านก็บอกว่าโอ้ติดตามข่าวไปกับเรานะคะสวัสดียามเช้าพี่สิริมาพี่บุญชัยพี่รามพี่ชีวิตคนเลี้ยงบัวดูชื่อโปรไฟล์น่ารักมากพี่สุนทรนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูงพี่อัชราฟังข่าวสารทุกๆเช้าค่ะพี่พงษ์ชยาฟังทุกวันครับดีครับดีจริงอยากให้มีเรื่อยๆใช่ไหม อีก3เดือนสิ้นปีงบประมาณแล้วหลายท่านก็ใจหายแล้วเนี่ยจะเกษียณแล้วว่าอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะอ่ะหลายๆท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปตามวิถีของแต่ละท่านเนาะก็ขอให้ใช้เวลาทุกวันอย่างมีสติมีความสุขไม่ประมาทละกันนะคะไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็จะทำให้เรานะคะสำเร็จทุกอย่างลงได้ด้วยสติด้วยความตั้งใจของพวกเราด้วยนะคะผู้ฟังอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของข่าวสารช่วงท้ายกรมการปกครองย้ำนะคะจากท่านอธิบดีนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านบอกว่าประเทศไทยเราเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์ต่างๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านก็ฝากถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้มงวดกันทั้งตรวจสอบดูแลการจัดงานไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์ขนาดใหญ่ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยแล้วก็ห้ามกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองบูรณาการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดงานผู้ประกอบการนะคะกำหนดมาตรการร่วมกันเราจะได้มีแนวทางในการจัดงานร่วมกันเหมือนบางท่านได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้เนาะหลายที่จัดงานถ้าใครมาตีกันมาทำให้งานพังเนี่ยรับผิดชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะช่วยกันเพื่อให้การจัดงานทุกอย่างเป็นความประทับใจแล้วคนก็อยากไปแล้วสำคัญก็คือเรามาช่วยกันดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็อาจช่วยกันดูแลเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไปทำมีปัญหาหรือการไปตีกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่บ่อยครั้งในหลายๆจังหวัดอันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะว่าใครทำอะไรแล้วก็รวมกันรับผิดชอบในส่วนตรงนี้
1: ใช่
2: ค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยตอนนี้เขาเร่งที่จะแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงเนี่ยล้นตลาด
1: ค่ะ
2: นะคะโอ้แต่ว่าสำหรับไทยเราเนี่ยเรื่องของแกงด้วยกะทิด้วยมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นนี้ทางด้านของนายทางด้านของกรมการค้าภายในนะคะก็แล้วก็กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโรงผลิตกะทิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะเร่งแก้ไขปัญหามะพร้าวแกงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในขณะนี้และส่งผลกระทบต่อราคาที่รับซื้อและก็มีการคาดการด้วยค่ะว่าผลผลิตในปีนี้ปี2569เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 852,000 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเนี่ย 2.4 นะคะจากปีก่อนก็คือปี68สำหรับสาเหตุที่ราคาปรับลดลงเนี่ยมาจากผลผลิตบางส่วนค่ะมีขนาดเล็กลงจากผลกระทบจากภัยแล้งและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวขูดทำให้ผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปมากขึ้นขณะที่โรงงานก็มีข้อจำกัดด้านของกำลังการผลิตด้วยค่ะส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งด้านของการตกค้างการชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อจากเกษตรกรลดลงอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูกนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวคงค้างที่ยังไม่มีผู้รับซื้อจำนวนกว่า8,800,000ลูกนะคะให้แบ่งเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,000,000ลูกนครศรีธรรมราช1,600,000ลูกสุราษฎร์ธานีและชุมพร1,000,000ลูกค่ะแล้วก็พื้นที่อื่นๆ1,200,000ลูกนะครับพร้อมขอให้ผู้นำเข้าโรงงานชะลอการนำเข้าและรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกๆด้วยนะคะก็คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างช่วยให้ราคามะพร้าวทยอยปรับสูงขึ้นมาเป็นเข้าสู่ภาวะปกติได้ดีค่ะ
1: ข่าวดีค่ะเสาร์นี้จะเริ่มแล้วนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกผ่านเว็บไซต์พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ69เลือกตั้งกรุงเทพ69ก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ์กันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะนะคะตรวจสอบกันนะคะจะได้เตรียมพร้อมเตรียมความมั่นใจส่วนสมุทรสาครค่ะเชิญร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเริ่ม21ถึง25มิถุนายนนี้นะคะในงานมีของกินของใช้ออกร้านเยอะแยะมากมายนะคะในสวนสาธารณะข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ